บุญอายุวัฒนะมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนะมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียวต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่2ในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอารยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้เป็นอารยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนวัติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่และขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไป
ปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเราก็ปฏิบัติ

0: นี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่ระปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้เพื่อเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยกบริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มหนังเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละสามเวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับต ตั้งเป็นข้อประเด็น

ย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่1ก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่2คือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่3ก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่4คือเมถุนคือให้ซ่องเสพเมถุนและม.ที่5คือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นฟ้อนรำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามม.ทั้ง5นี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัฐที่โยรัฐที่หนึ่งเขาเรียกว่ารัฐที่วามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพบุญมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุลโภคผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาซึ่งเขาสอนสาวกในรัฐนี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเสพสังวาสเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะงั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามรัฐที่ที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เป็นพระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีความมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจริญจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเรียนชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติ

การมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจและพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตะปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณะปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งแล้วก็4ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอนาคตัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อ

เป็นต้นที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาตามที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนา

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่ใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยจะปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว

0: ือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
2: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
3: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: และการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมา

0: เลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้ตันน้อยสุดยอด
0: ตันน้อยซะอย่าง
2: น้อย
3: คราวนี้จะอุปาทาน
0: ฮะ
1: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
4: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีไปทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความ

0: ันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
3: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
4: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
2: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุข

0: กับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญญาณบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
1: แม่เราต้องกลับแล้ว
2: พร้อมหน่อยหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็น

0: สถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
2: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
5: ไฟไหม้แล้ว
6: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
7: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
5: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
7: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
7: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บักขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหา

0: ช่ไหมเหล่ท่อหล่อเท่
1: เหล
0: ่
1: ท่อหล่อเท
0: ่ใช่อ่ะครูแพลวช่วยครูแพลวช่วยหนูสังเกตเห็นไหมว่าเครื่องแต่งกายที่เพื่อนเขาเลือกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันหนาหรือมันบางมันบางเหมาะสมกับสภาพอากาศไหมคะเหมาะสมทำไมเพื่อนเขาไม่เลือกตัวนี้ล่ะทำไมล่ะทำไมเพื่อนเขาไม่เลือกตัวนี้เพราะมันทำไมมันหนาถูกข้างไหมว่าอ่ะช่วยช่วยพี่ปอเช่ช่วยเพื่อนหน่อยลูกจับเพื่อนหน่อยอ่ะอีกข้างหนึ่งเป็นไงขอหมวกสักใบหนึ่งเร็วเอาหืมลุกไปไหนได้บ้างไปไหนได้บ้างอ่ะทีนี้สไตลิสต์คะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลือกได้เก๋กู๊ดที่สุดหนูคิดว่าชุดที่เพื่อนเลือกเนี่ยเหมาะสมกับฤดูร้อนไหมมาดูกันทีละอย่างเลยหมวกนะคะเราเอาไว้ใช้กันอะไรนะกันแดดถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เสื้อผ้านะคะที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยก็เสื้อเนี่ยเป็นแขนสั้นหรือแขนยาว
1: แขนสั้น
0: ถูกต้องค่ะกางเกงเป็นขาสั้นหรือขายาวคะใช่ค่ะเวลาที่สวมใส่นะคะมันก็จะระบายอากาศนะคะได้ดีแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีด้วยมันก็จะทำให้ใส่แล้วสบายตัวนั่นเองค่ะแล้วก็พอจับเนื้อผ้านะคะก็ไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปสามารถระบายความร้อนแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีเวลาที่นะคะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าหากว่าเจออากาศร้อนๆเนี่ยมันก็จะสบายตัวใช่ไหมคะใช่แล้วเขาเลือกอะไรมาด้วย
1: หมวก
0: แล้วคิดว่าเลือกหมวกมาใช้กันอะไรลูก
1: ใช้กันแดด
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวรบกวนนะคะโมเดลไปเดินแบบให้เพื่อนเขารับชมหน่อยว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนของเราเนี่ยมันเหมาะสมแค่ไหนเริ่มเลยฮะตึดตึดตึดอ่ะ1 2 3นี่เอออ่ะเดินเดินเดินเดินอ่ะมาโพสต์1แมตช์1 2 3โป๊ะเป็นไงน่ารักไหมน่ารักต่อไปเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยเขาได้ไปทำกิจกรรมกันบ้างและเดี๋ยวเราก็จะขออาสาสมัครออกมาอีกดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เลือกเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนแล้วนะคะสรุปแล้วว่าในฤดูร้อนเนี่ยเราควรที่จะแต่งกายเป็นอย่างไรขอถามพี่โอติค่ะโอติครับจากที่เราเนี่ยได้แต่งกายเพื่อนๆไปนะคะบอกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยเลือกเครื่องแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมในฤดูร้อนลูก
1: ใส่เสื้อให้แบบเป็นร้อนค่ะไม่ใช่ใส่เสื้อกันหนาวครับ
0: ใช่ให้เหมาะสมก็คือใส่นะคะเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีซับเหงื่อได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยและนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะคะเรายังมีอุปกรณ์นะคะหรือว่าเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยกันแดดได้เช่นอะไรคะหมวกหรือกางอะไรด้วยร่มกางร่มค่ะแต่ถ้าเป็นร่มใสๆจะกันแดดได้ไหมล่ะไม่ได้ก็จะต้องเป็นร่มนะคะที่กันรังสี UV ได้ด้วยและที่สำคัญเลยนะคะในฤดูร้อนนะคะแดดค่อนข้างที่จะแรงมากเด็กๆอาจจะหาครีมกันแดดนะคะเพื่อทานะคะเพื่อป้องกันผิวของเราจากแสงแดดหรือหลีกเลี่ยงนะคะวันที่อากาศร้อนจัดตอนเที่ยงเนี่ยเราจะออกไปเล่นที่กลางสนามเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแสงแดดเนี่ยแรงมากอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้นะคะต่อมานอกจากมนุษย์แล้วนะที่จะต้องปรับตัวให้เข้าสู่ฤดูร้อนพืชต่างๆนะคะหรือว่าต้นไม้ต่างๆ

0: นะคะที่เขาอยู่ในอากาศร้อนๆเนี่ยมันก็มีการปรับตัวเหมือนกันเช่นนี่เลยนะรู้จักไหมคือต้นอะไร
1: กระบองเพชร
0: ถูกต้องกระบองเพชรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้มีใบใช่ไหมใช่แล้วมันมีอะไรแทนล่ะ
1: หน
0: ามถูกต้องค่ะหนามของกระบองเพชรเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆใบนั่นแหละก็คือจะมีการคายน้ำเหมือนกันเลยแต่ว่ากระบองเพชรนะคะลูกมันจะเป็นพืชที่อยู่ตามสภาพอากาศที่มันร้อนมันแรงใช่ไหมคะดังนั้นค่ะการที่เขาปรับตัวหรือพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่เหมาะสมกับฤดูร้อนหรือว่าสภาพอากาศที่ร้อนแต่ถ้าเป็นของต้นไม้ปกติเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้บางชนิดนะคะเขาจะเริ่มผัดใบผัดใบในที่นี้คือใบมันทำไมลงมามันร่วงหล่นลงมาเพื่อลดการคายน้ำนั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะต้นไม้บางชนิดนะคะในฤดูร้อนเนี่ยมีออกดอกด้วยนะเช่นในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีดอกสีเหลืองๆเวลาไปตามต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าออกดอกสวยงามมากๆเลยเด็กๆรู้จักไหมว่าคือต้นอะไรต้นคูนหรือว่าดอกคูนนั่นเองลูกจะเป็นสีเหลืองอยู่ตามริมทางในช่วงฤดูร้อนนะคะเดือนเมษายนเนี่ยถ้าใครได้ไปต่างจังหวัดนะจะเห็นว่าตามริมถนนค่ะจะมีดอกสีเหลืองสวยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็มีต้นไม้หรือว่าผลไม้บางชนิดนะที่ออกพืชออกผลเนี่ยได้ดีในฤดูร้อนเช่นอะไรบ้างผลไม้ที่มีขนาดใหญ่หนามเยอะๆกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เลยมาทึกฤดูร้อนใช่เด็กๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมพอเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยทุเรียนเนี่ยจะเริ่มออกมาแล้วและที่หัวหินของเราที่ขึ้นชื่อมากๆเลยทุเรียนอะไรป่าอะไร
1: ปาลาอ
0: ูถูกต้องนอกจากทุเรียนแล้วนะคะผลไม้ในฤดูร้อนที่ออกได้ดีเลยนะก็จะมีมังคุดนะคะลำไยลองกองแล้วก็สีแดงๆมีขนเยอะๆๆๆเลยลิ้นจี่แล้วก็อะไรงอนั่นเองเห็นไหมฤดูร้อนเนี่ยก็มีประโยชน์นะเพราะว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันก็เยอะตามขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะใช่เลยต่อมานี่เลยค่ะแหล่งน้ำเนี่ยในป่าแหล่งน้ำมันก็จะค่อยๆลดลงน้ำที่ขังอยู่มันอาจจะเกิดการแห้งฝูงสัตว์อาจจะเกิดการย้ายถิ่นเพื่อหาแหล่งน้ำนะคะให้มันเหมาะสมซึ่งแหล่งน้ำนะคะตามธรรมชาติแล้วอะค่ะเด็กๆขาเวลาที่เราไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยไปเที่ยวที่หน้าร้อนใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยเยอะเหมือนหน้าฝนดังนั้นนะคะสัตว์ที่อยู่ในป่านะคะเขาก็ต้องปรับตัวเช่นกันเช่นเขาอาจจะต้องเดินเพื่อหาแหล่งน้ำเพื่อประทังชีวิตหรือในบางส่วนนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะปิดเพื่อปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูประเด็นคือน้ำมันไม่ค่อยมีด้วยแหละถ้าเป็นน้ำตกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะหน้าร้อนคนนิยมไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆเลยทะอะไร
1: ทะเล
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าทะเลนะคะน้ำเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีใช่ไหมแล้วก็มีอากาศที่สดชื่นด้วยซึ่งถ้ามีเวลาว่างก็สามารถไปเที่ยวได้แต่ไปคนเดียวได้ไหมล่ะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ฤดูร้อนนะคะก็มีทั้งวัฒนธรรมและประเพณีที่มันสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับฤดูกาลด้วยแต่ที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพตนเองด้วยเพราะว่าหน้าร้อนนะคะก็เป็นหนึ่งฤดูที่ทำให้เด็กๆป่วยบ่อยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สนุกไหมคะแต่ต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
1: yeah!

0: าเจอี้ทิ้งยุคกันแท้ๆ
1: มิจฉาชีพคือฟังปรับใจเราจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันที่จุดที่หนึ่งผลตอบแทนนัก

0: ซ้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่2แห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกันแท
0: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอกฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุกระแท้
0: จำไว้ฮึดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอฮึคู่คนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอร์แอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานก.ล.ต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
4: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
5: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
3: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานก.ล.ต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็ทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพลวนะคะขนมจีบซาลาเปาขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะปลาทองโกเยี่ยมเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมที่4ค่ะประดิษฐ์ต้นกระบองเพชรนั่นเองโอ้แค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะกระดาษนะคะซึ่งวันนี้คุณครูแพลวจะใช้เป็นกระดาษการ์ดนะคะหรือว่าใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์ก็ได้ค่ะนี่เลยซึ่งวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะใช้เป็นกระดาษที่มีความแข็งนะเพราะว่าเราต้องการให้มันตั้งได้นั่นเองค่ะถ้าหากว่าไม่มีนะคะคุณครูปลายทางอาจจะใช้เป็นกระดาษหลังรูปกระดาษชั้นอ้อยหรือว่ากระดาษหลังก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษลังนะคะกระดาษลังอันนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถตัดไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะต่อมาค่ะก็จะมีนะคะสีเทียนนะคะเอาไว้ใช้ในการระบายแล้วก็วาดนั่นเองค่ะต่อมาอะไรเอ่ยเด็กๆกรรไกรปลายมนนะคะและเราก็มีนี่เลยกาวและไม้ทากาวเด็กๆรู้จักอันนี้ไหมลูกปอมปอมนะคะหรือคุณครูปลายทางอาจจะใช้เป็นสำลีก็ได้นะคะต่อมาถ้ามือเราเลอะกาวทำยังไงเช็ดที่ไหนถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันขอขยับขยับก่อนใช่เตรียมกาวด้วยเปิดปึ้งนี่เลยค่ะเด็กๆบอกทำไมเปิดทุลักทุเลจังใช่ไหมได้ยินได้ยินคิดในใจก็ได้ยินอะอย่างแรกเลยนะคะเรามีสิ่งนี้ค่ะซึ่งก็คือกระดาษลังนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันถูกตัดไว้สองชิ้นอ่ะเดี๋ยวครูแพลวเอาให้ดูนี่เลยค่ะกระดาษลังนะคะจะถูกตัดเอาไว้นะคะแล้วก็ทำการตัดเป็นร่องเอาไว้เด็กๆเห็นใช่ไหมเวลาทำหนูไม่ต้องแยกชิ้นออกมานะคะคุณครูเขาก็ใส่เข้าไปให้หนูแล้วแบบนี้เวลาที่ใช้มันก็จะตั้งได้แบบนี้หนูเห็นใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะกระดาษลังหนูเอาวางไว้ก่อนจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นกระดาษการ์ดนะคะหรือว่ากระดาษร้อยปอนด์ในการมาวาดเป็นกระบองเพชรก่อนอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะใช้เป็นสีดำสีดำก็ได้กระบองเพชรวาดอย่างไรไม่ยากเลยค่ะให้หนูวาดโค้งโค้งโค้งนะลากขึ้นโค้งแล้วทำยังไงลากลงจากนั้นปุ๊บกระบองเพชรนะคะมันจะมีหลายขนาดอันเล็กไปแล้วใช่ไหม

0: แพลวก็ทำอันใหญ่บ้างปึ๊บจากนั้นใช้สีทำอย่างไร
1: ระบาย
0: ระบายนี่เลยค่ะแต่สิ่งที่จะบอกวันนี้ระบายนะคะไม่ใช่ระบายข้างเดียวนะให้ระบายสองข้างให้หนูระบายด้านหนึ่งให้เสร็จก่อนนะคะนี่เลยระบายถ้าหนูอยากได้กระบองเพชรที่มันสีเข้มหนูก็ทำไม
1: ระบายซ
0: ้ำระบายซ้ำเดี๋ยวทำให้ดูอันหนึ่งก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กรรไกรปลายมนทำไมตัดออกมาชึบเวลาตัดนะคะระมัดระวังด้วยทีนี้คุณครูแพลวบอกเด็กๆว่าเราจะไม่ระบายข้างเดียวใช่ไหมอีกข้างหนึ่งทำยังไงใช่ค่ะคว่ำมันลงค่ะเนี่ยเดี๋ยวคว่ำกระดาษแบบนี้ก็ได้คว่ำมันลงจากนั้นก็ทำไมระบายสีทั้งสองด้านเลยชึบชึบชึบชึบชึบชึบนี่เลยค่ะเวลาหนูระบายหนูใจเย็นๆนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแบบเมื่อสักครู่ทำไมคะกระดาษมันจะพะเยอแล้วถ้าสมมุติว่าหนูระบายแล้วมันโดนโต๊ะอะค่ะเวลาที่หนูเก็บอุปกรณ์หนูต้องทำไมด้วย
1: เช็ด
0: นะคะทีนี้เมื่อเราได้กระบองเพชรทั้งสองด้านแล้วนะคะเวลาจะติดนะคะคุณครูแพลวอยากให้หนูใช้กรรไกรนี่แหละตัดมันหน่อยนี่เลยตัดมันถ้าหนูจะต้องเอาเป็นฐานคุณครูแพลวอยากให้หนูตัดแบบนี้ตัดสองทีให้มันเป็นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ทำไมแบบนี้เพราะว่ากระดาษลังมันใหญ่นะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเอามาใช้กับกระดาษลังหนูก็ทากาวนิดหนึ่งระหว่างร่องเนี่ยค่ะทานิดหนึ่งเพื่อที่จะเชื่อมเวลาที่เราใส่เข้าไปมันจะได้อยู่อ่ะเสียบเข้าไปปึ้งทีนี้เราได้ฐานข้างล่างแล้วใช่ไหมคุณครูแพลวต้องการต่อกระบองเพชรให้มันสูงขึ้นคุณครูแพลวก็ตัดอีกอันออกมาใช่ไหมคะเดี๋ยวขอระบายสีก่อนต้องระบายสีเพราะว่ากระบองเพชรส่วนใหญ่มันมีสีอะไรคะ
1: เขียว
0: เวลาระบายนะคะระบายกี่ด้านสองด้านตัดออกมาก่อนก็ได้นะนี่เลยคุณครูแพลวขอระบายด้วยความรวดเร็วนะแต่เด็กๆนะคะครูแพลวเชื่อมั่นว่าหนูสามารถระบายได้สวยกว่าคุณครูแพลวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูมีเวลามากกว่าใช่ไหมใช่ทีนี้หนูตัดออกมาค่ะฮึบตัดชึบชึบชึบชึบชึบชึบนี่เลยทีนี้ถ้าหนูต้องการนะคะเสริมกระบองเพชรให้มันสูงขึ้นหนูไม่จำเป็นต้องตัด2ทีเหมือนสักครู่หนูตัดแค่ทีเดียวค่ะฉึบแค่นี้จากนั้นนะคะให้ทำยังไงเสียบใช่ก่อนเสียบให้อ้าออกนิดนึงใช่ใส่กาวไปหน่อยนึงจะได้ไม่หลุดออกมานี่ทาสักด้านนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นเสียบเข้าไปชึบเป็นไงกระบองเพชรสูงขึ้นหรือยังสูงขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเราจะทำหนามกระบองเพชรล่ะทำยังไงให้ทำยังไงกระดาษที่เหลือของเรานี่ล่ะค่ะเด็กๆขาไม่ยากเลยตัดค่ะตัดให้มันเป็นทำไมถูกตัดให้มันเป็นเส้นๆถ้ายาวให้ทำยังไงให้เล่มออกนั่นเองค่ะแล้วเราก็สามารถใช้กระดาษสีขาวอันนี้นะคะมาติดให้เป็นอะไรได
1: ้
0: หนามกระบองเพชรคุณครูแพลวมีอันที่สมบูรณ์มาให้เด็กๆได้สังเกตเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนนับพร้อมกัน1 2 3ท่าแดสวยไหมคะสวยหนูมองนะคะตัวที่เป็นฐานนะคะเราจะตัดให้มันเป็น2แฉกออกมาใช่ไหมแต่ส่วนข้างบนนะคะตัดแค่ทีเดียวก็พอทีนี้นะคะเมื่อเราตัดหนามกระบองเพชรติดแล้วคุณครูแพลวอยากให้หนูใช้สิ่งนี้คืออะไร

ปอมๆนะคะเพื่อติดเป็นดอกกระบองเพชรรู้ไหมว่ากระบองเพชรนะคะมันมีดอกแล้วมันออกลูกได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมนี่เลยค่ะติดเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงสวยไหมคะสวยกิจกรรมนี้นะคะเราจะทำทั้งสิ้น2วันดังนั้นถ้าวันนี้ไม่เสร็จเด็กๆไม่ต้องเครียดสามารถนำมาทำตอนบ่ายนอกเวลาได้หรือว่าพรุ่งนี้นะคะถ้าใครยังไม่ทำก็สามารถไปทำพรุ่งนี้ได้ดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆ เข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งวันนี้ขอเปิดเป็นมุมบทบาทสมมุติค่ะ

0: องวาดอะไรคะลูก
1: วาดเป็นคนมาทะเลค่ะ
0: ทะเลของใบเตยมีอะไรบ้างคะ
1: มีกระบองเพชรค่ะมีทรายค่ะแล้วก็มีคน
0: คิดแบบอุปมาอุปไมยลองสังเกตดูทั้งโจทย์ก่อนจากนั้นค่อยหาคำตอบถ้าไม่เข้าใจให้ถามใครถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำนะคะรวมถึงใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะตั้งใจเล่นเกมการศึกษากันทุกๆกลุ่มเลยค่ะมีความสามัคคีกันมากๆเลยแล้วในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีใครอยากออกมาช่วยสรุปบ้างขอเชิญพี่อนนท์ครับมาอนนท์จ๋าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรจ๊ะ
1: การแต่งกาย
0: ครับและการดำรงชีวิตของใคร
1: ของคนสัตว
0: ์แล้วก็
1: พืช
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะเริ่มที่กิจกรรมแรกเลยก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีความกล้าแสดงออกกันทุกๆคนเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ

0: วันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หรือกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับคือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในก

ทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนเอนะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนายเอจะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.

เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ว

0: อนนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: ช่วงสำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะผอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ

0: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
1: คือวิสัยทัศน์ของคุณยันทวงสวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
2: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแล้วครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงศ์มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
1: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
0: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
1: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งแล้วก็สระน้ำส่วนหนึ่งนาส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
2: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวลิ้นจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
0: พอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
2: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
1: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรก็ปลูกไออะไรต่ออะไรเสารถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งแล้วก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคือว่าเยอะนะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละถ้าปลูก500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
1: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี้มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันครับผมทำร้อยกว่าตัน
0: เรียกว่าปลูกไผ่หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
1: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเม็ดเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
2: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
1: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็จะใช้ยาสารเคมีนะทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็จะอันตราย
0: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอออกแก้ปัญหายังไงคะ
1: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปราก

0: กฏว่าน้ำส้มคันไม้มันจะช่วยไล่มาแรงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็มาทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเก็บใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็เลยใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
1: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรพอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
0: ถามบอกว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้เลยนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่ออะไรการตอนกิ่งการเสียบยอดจะติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทั้งรู้แล้วก็ทำ
2: ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
1: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
2: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
0: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพเนาะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
1: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
0: ที่นี่จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นข้างคราวบางทีก็รับหลานมาเลี้ยง
2: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอ.คิดอย่างไรล่ะครับ
0: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอีก20ปีเกิดสมมุติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
1: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
0: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอ

0: คิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
1: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์คไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7ปี6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
2: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
1: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอย่างนี
2: ้และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
0: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
1: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
0: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินและพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
1: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือนึงมี8หวี8 5 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยถ้าไม่ใช่ของผอ.นี่ไม่ได้ซื้อไว้หน้าอย่างนี
2: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
1: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาก็บอกผอ.ถ้าผอ.ทำเกษตรแล้วแปรรูปไม่เป็นพอมันจะทำให้ผลผลิตของผอ.นี่เสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยก็เริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
0: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
1: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็เอ๊ะมันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบังแฟแล้วก็ขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
2: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
1: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปไปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
2: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
1: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขาก็กดราคาผ

0: ผมก็มาทำให้ข้าวกล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
1: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
3: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
2: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
1: ้พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
2: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณคือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
3: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
2: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงคราม6เดือนผมว่าพ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
1: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบ้านปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
3: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
4: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
5: ปกติเห็นแต่แบบปูมาผัดผงกะหรี่แล้วป
4: ู
5: ดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
4: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายมากเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านอ่ะเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน
3: ่
4: น
3: ณแต๋วชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้ณแต๋วจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
4: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
3: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
5: ไปหาปูเนี่ยค่ะต้องไปช่วงเวลาไหน
4: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว้
3: เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
4: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปน็อกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมใส่ไปเคี่ยวให้หอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนนะให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
3: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
6: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการรุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: 1 2 3ยกเลยกากน้ำตาลเลยครับไม่เข้ามาได้เลย

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะ

0: แล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
0: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
0: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
3: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆ เพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
3: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติหัดบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
4: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
3: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วย

0: ้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องราย

ที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถลงทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: คุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับไปเริ่มดูที่ความคืบหน้าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินซันนะครับผู้ต้องหาชาวจีนที่ต้องบอกก่อนว่าต้องยอมรับฝีมือตำรวจไทยโดยเฉพาะตำรวจนายแรกที่เข้าไปหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ
0: ค
1: ือไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือตอนชายชาวจีนคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วไปเจออาวุธจำนวนมากที่รถของผู้ต้องหารายนี้
0: ใช่ค่ะก็เลยนำไปสู่เรื่องของการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของบ้านของผู้ต้องหาก็เลยไปพบเรื่องของอาวุธปืนกระสุนปืนรวมถึงเรื่องของระเบิดเป็นระเบิดสงครามอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญรอบๆบ้านเนี่ยก็จะมีในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยวางเอาไว้อยู่นะคะคือหลายคนติดตามข่าวก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ยังไง
0: เอ๊ะจะมาก

0: ก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นได้กล่าวผู้ต้องหาชาวจีนพบว่ามีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันนะครับว่ายังไม่พบข้อมูลว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมและเหตุรุนแรงในประเทศไทยอย่างล่าสุดนะครับเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าผลการสอบสวนในหมิงเฉินซันพบมีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าจะก่อเหตุวินาศกรรมเหตุรุนแรงในประเทศไทย
0: ค่ะและจากกรณีล่าสุดนะคะทำให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายโดยสั่งการมาตรการ3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเป็นมาตรการเร่งด่วนคือ3เดือนแรกค่ะเอ็กซเรย์ระดมแล้วก็กวาดล้างให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายแล้วก็ระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายส่วนมาตรการในระยะกลางขุดรากถอนโคนค่ะขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 6-9 เดือนโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้วก็การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรการสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวนะระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับในช่วงทุ่มครึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรีก็นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากไปส่งยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองของนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาครับหลังจากผู้ต้องหารายนี้ถูกจับกุมและก็ไม่ยอมกินข้าวรวมแล้วเป็นเวลาถึง3วันและกำลังจะเข้าสู่วันที่4โดยเจ้าตัวนั้นกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวปัจจุบันนั้นนายหมิงเฉินซันครับยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์และก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดส่วนอาการของนายหมิงเฉินซันนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามยังนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในวันนี้จะมีการรายงานอาการและก็ขั้นตอนการดูแลไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ได้รับทราบ
0: มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามนอมินีในประเทศไทยนะคะล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะคะลุยปราบธุรกิจอัมพรางของคนต่างด้าวหรือว่านอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเริ่มจากที่สมุยแล้วก็ที่เกาะพังงานค่ะพร้อมกับมีการขยายผลไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเร่งดำเนินคดีและลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทชาญชัยลิขิตคันธสอนผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงมีการประชุมหารือร่วมกับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจอัมพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวพบความเสี่ยงเข้าข่ายธุรกิจนอมินีจำนวนมากแล้วก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนค่ะรวมถึงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเริ่มตรวจสอบเชิงรุกก็คือที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกระดับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเน้นตรวจสอบ

0: ตอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งนี้หากพบพฤติการเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนก็จะเร่งดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายพร้อมขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและที่หัวหินค่ะ
1: และเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจากการแฝงเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมที่จะเสนอทบทวนการลดระยะเวลาฟรีวีซ่าเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อเป็นการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่พิจารณาจากพฤติกรรมและก็กิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันนะครับเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีวีซ่าหลายประเภทแต่ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงจะเสนอให้ลดเหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศนั้นเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลในสมัยอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปและขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ว่าในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายเสียศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจเกินความจำเป็นและจะดูได้ว่าจะสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกนั้นจะทำเรื่องของฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อน
2: กระทรวงมีความเห็นว่ามันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับนี่ซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับดูว่าที่เราต้องการเนี่ยหลักเกณฑ์เป็นยังไงมันนะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดมีการอาศัยวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมันมีวีซ่ามากประเภทเลยเข้ามาแบบระยะยาวเข้ามาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาเพื่อมาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมาดูว่าเราควรจะมีเยอะแยะถึงตามที่เรามีอยู่ขณะนี้แล้วเราจะยุบรวมแล้วมาดูหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันรัดกุม
1: ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและประเด็นสำคัญคือไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดี
2: เราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษเรามุ่งให้กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็มุ่งในแง่ของการออกวีซ่าที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะครับแล้วก็เราก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันก็มีวีซ่าประเภทอื่นที่เราต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่านี้เข้ามาภายใต้วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับจากใครที่เข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่พึงประสงค์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยอันนี้เราต้องแข็งแกร่งให้ดี
0: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนขยายผลจากกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่ไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่ที่21ตำบลป่า

0: จ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะพบชาวเมียนมา36คนแบ่งเป็นชาย17คนหญิง19คนค่ะจากการสอบถามทั้งหมดให้การบอกว่าต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยติดต่อผ่านทางนายหน้าเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นก็พบว่านายหน้าได้จัดรถรับส่งจากที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายผ่านมายังบ้านพักหลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะลักลอบเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำประวัติขึ้นบัญชีเฝ้าดูและดำเนินการผลักดันกลับประเทศเมียนมาผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งนี้การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดพิษณุโลกจับกุมกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวจำนวน149คนก่อนขยายผลจนทราบว่าบ้านพักดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจุดพักคอยสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมนายหน้าแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในช่วงที่ผ่านมาทั้งมีการลอบวางเพลิงเผายางการซุ่มยิงรถบรรทุกที่ยะลาเองก็มีการลอบวางระเบิดทหารพรานที่นราธิวาสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่1เข้าตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายบนทางหลวงหมายเลข42ฝั่งขาเข้าอำเภอสุไหงโกลกตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังพบร่องรอยการขุดเจาะพื้นผิวถนนที่ผิดปกติซึ่งเป็นจุดที่เคยถูกตรวจพบการขุดเจาะมาแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2568ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปิดปากหลุมด้วยปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันการใช้งานไปแล้วแต่ปัจจุบันพบว่าปากหลุมถูกกระเทาะทำให้เปิดกว้างขึ้นอีกจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยเศษดินใหม่ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและการขยายผลการตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการเส้นทางสัญจรครับที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประจำด่านตรวจจุดตรวจรอบเมืองยะลาเพื่อเป็นการยกระดับความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และทุกหน่วยนั้นประสานการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพื้นที่ในเส้นทางปรับเปลี่ยนเส้นทางและยุทธวิธีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลการข่าวว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมก่อเหตุในหลายรูปแบบอาทิการคว้างระเบิดการลอบวางระเบิดและการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนที่จะมีการจุดชนวนซ้ำจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและก็แจ้งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติในทันที
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนำคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับมีการสนับสนุนเรื่องการพูดคุยสันติสุขให้สำเร็จค่ะคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายศรีหศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการคนที่1นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองประธานคนที่2และนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นที่ปรึกษาส่วนกรรมการจะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงต่างๆค่ะทั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการกอรมน.เลขาธิการสอ.บ.ต.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเร่ง งรัดการแก้ไขปัญหาให้

0: มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบูรณาการงานมีการประสานงานเร่งรัดติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนอกจากนี้นะคะให้รายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อสมช.หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นรวมถึงดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายค่ะและล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับนายศรีหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมองว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมดจึงต้องทำในหลายมิติแล้วก็เน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: มันก็ถึงเวลาแล้วที่การดำเนินการในเส้นทางต่างๆเนี่ยมันควรจะไปลักษณะไปในทางเดียวกันมีการพูดคุยกันนะครับเพราะการพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับก็เป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับ
2: ตรงนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหา
1: ก็ผมคิดว่าบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันแล้วอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
2: ตอนที่คุยมันมีมา
1: ก็ผมคิดว่าถ้าเราประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้เป็นผลทางทั้งหมดที่แก้ไขปัญหาภาคใต้ปัญหาภาคใต้เราต้องเน้นที่ประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ
3: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับจากกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนและก็หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกอย่างหนักล่าสุดครับที่จังหวัดลพบุรีถูกพายุพัดถล่มทำให้เสาไฟนั้นหักโค่นไป70กว่าต้นซึ่งทางจังหวัดก็เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่พร้อมกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงลมฝนก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นั้นล้มทับใส่บ้านคนแล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายนายถนัดกิจนุ่มผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือลพบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชลประทานลพบุรีบ้านหมี่ล้มไปถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่าพันรายไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมยังทำให้บ้านเรือนในหลายตำบลได้รับความเสียหายไปกว่า100หลังคาเรือนล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นพร้อมเดินหน้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครบทุกพื้นที่แล้วขณะที่เรืออากาศตรีชัชพงษ์เพิ่มผลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต15ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามการกู้คืนระบบสื่อสารที่วัดพดุงธรรมอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยเจ้าหน้าที่ของสายสื่อสารทุกเครือข่ายก็มีการเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบอินเทอร์เน็ตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในวันนี้
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอชัยยาได้รับแจ้งเหตุลมพายุพัดกระหน่ำค่ะทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านแล้วก็รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนะคะในจุดต้นแคยักษ์อายุกว่า100ปีล้มทับบ้านไม้2ชั้นจนพังแล้วก็ยังทับรถยนต์ที่จอดอยู่นะคะเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์ในอำเภอชัยยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนำกำลังเข้าเร่งตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายรถที่เสียหายแล้วก็เร่งซ่อมแซมบ้าน
4: อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่พอที่ลั่งลมแรงพุ่งว่าเออว่าตายไว้เพื่อต้นยางเลยฮะที่ลั่งก็ไปแป๊ดนึงก็ขอหั่นแรงครับหมายใหญ่กันลงมาเลย
5: ตอนนั้นมีคนยู่ไหมคะในบ้าน
4: ยู่แต่พุ่งคนเดียว
5: อ๋อซึ่งตอนนั้นพอว่าไม้ลงตีแต่เราซุกขึ้นมา
4: ครับหูปิด
5: อ
4: ๋
5: อ
4: หูอย
5: ่
4: างเงี้ย
5: ก็คือเป็นบ้านแขกหรือว่าเป็นบ้านญาติคะ
4: บ้านญาติบ้านพี่บ้าน
0: ส่ว ่วนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการอุทกภัยหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และ

0: จัดโมเดลพร้อมขับเคลื่อนโปรแกรม chumaro.io เพื่อคาดการปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆโดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือรายชั่วโมงเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง
1: ทางด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านนาคออำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนเบื้องต้นนั้นอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาและโครงหลังคาหลุดออกทั้งหลังฝ้าเพดานถล่มรางน้ำฝนเสียหายประตูหน้าต่างและกระจกแตกกระจายรวมถึงเสาอาคารทุกต้นมีรอยร้าวขณะที่อุปกรณ์การเรียนการสอนพัดลมและเครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีข้าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้

0: ากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
1: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
0: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
0: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
3: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
3: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
0: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
0: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้า
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมให้ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะ
0: คะ
1: แล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2อย่างก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรดที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคอนะคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆหรือว่าขมแสบๆภายในลำคอค่ะ
0: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
0: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากไวกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
0: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
0: ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน
1: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้น
0: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะมีโอกาสโรคมาก
1: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ยยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกซึ่งจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
0: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมมันนั้นคือเหมือน
1: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่า นื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นทั้ง

0: ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่าก
1: ัน ก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
0: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
1: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือมีเรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
0: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเรอเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
1: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2 อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอดอาหารนะคะเช่นอาจจะกรดที่มันไหลท้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นบริเวณทางหลอดลมนะคะอาจจะทำให้มีอาการหอบหืดได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
0: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย
1: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นน
0: ะ
1: ซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วเราไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเรื้อรังรักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็จะส่งมาปรึกษาเรา
0: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
0: อัน
1: น
0: ี้ซีดหมายถึงผิว
1: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำ
0: ซึ่ง
1: แพทย์ก็จะตรวจโดยการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะ
0: คะ
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
0: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
1: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับการสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นแต่ว่าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคนี้จะมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
1: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่ทานอาหารมากเกินไปนะคะอาหารชนิดของอาหารก็มีส่วนสำคัญนะ
0: คะ
1: ก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆนะคะอาหารพวกของทอดนะคะหรือว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวเผ็ดนะคะพวกน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกอาหารพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยบางคนบอกว่ากลางคืนตอนมื้อเย็นเนี่ยทานไม่ได้ทานดึกมากแล้วก็ไปนอนแต่ว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะตอนกลางวันเนี่ยอาจจะทานแล้วก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
0: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทานเลยหรือว่าไม่ควรจะทาน
1: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่ามีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดหูรูดมันปิดไม่สนิทนะคะ
0: ค่ะในส่วนของผักผลไม้นอกจากมะเขือเทศจะต้องมีการสังเกตชนิดอื่นอะไรยังไงไหมคะหรือว่า
1: คือ
0: เป็นพิเศษเฉพาะมะเขือเทศ
1: ผักผลไม้ก็คือพวกออกรสเปรี้ยวๆอะค่ะซึ่งมันจะทำให้หูรูดมันย้อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาหารพวกช็อกโกแลตนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงไป
0: ค่ะแล้วหลังจากการรักษา

0: เนี่ยค่ะก็คือนอกจากที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจะต้องมีการทานยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไหมคะ
1: ในเรื่องของยานะคะยาที่ก็คือยาที่ได้ผลดีก็คือยาลดกรด
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นยาที่ลดกรดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทานต่อก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าในรายที่เราเป็นเฉียบพลันเลยเนี่ยการกินยาลดกรดที่เป็นยาน้ำอย่างเช่นพวกแอนตาซิดก็อาจจะช่วยนะหรือแค่กินน้ำเปล่าก็ช่วยนะคะก็คือว่าช่วยทำให้กรดที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยมันลงไปนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าไปลดความเป็นกรดลงนะคะ
0: งั้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าอาหารเราที่เราทานลงไปแล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าตีขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถทานน้ำหรือถ้าไม่หายก็อาจจะเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อทานเองได้หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วเวลามันเกิดอาการเนี่ยคือเกิดอาการช่วงแค่สั้น
0: ๆ
1: เพียงแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานอันนี้แล้วแต่คนเลยก
0: ็
1: คือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆนะคะซึ่งบางทีกว่าจะไปหาร้านขายยาอะไรเนี่ยมันก็อาจจะหายไปละแต่ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจะรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็คือภาวะเรื่องกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอาจจะมีอาการที่บางครั้งจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าในโรคบางอย่างเช่นเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องระวังหรือว่าต้องการแยกโรคว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
0: แล้วการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะคือถ้ารักษาเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะหรือว่ามีโอกาส
1: จริงจริงถ้าหายขาดหมายถึงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่หายขาดแต่ว่าถ้าเราอาจจะควบคุมปัจจัยที่กระตุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีอาการอาจจะเรียกว่าหายได้ในช่วงระยะนึงเปรียบเหมือนกับโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะคือในบางคนเนี่ยมีน้ำตาลผิดปกติเขาอาจจะไม่ต้องการควบคุมด้วยยานะคะอาจจะได้ควบคุมด้วยอาหารแต่ว่านั่นหมายความว่าเขาต้องควบคุมอาหารนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงก็สามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะ
0: ถือว่าโรคกรดไหลย้อนนี่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมคะ
1: จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนเองเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีรอยโรคในหลอดอาหารก็คือว่ามีกรดหรือว่ามีสิ่งต่างๆขึ้นไปแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการอันที่สองก็คือว่าเกิดในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งอาจจะอักเสบมากน้อยก็แล้วแต่กรดที่มันขึ้นไปว่าอยู่นานไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนานหรือว่าเป็นระยะนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้มีการตีบนะคะซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งภายในที่สุดนะคะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเจอภาวะเนี่ยน้อยนะคะค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ
0: ซึ่งโรคกรดไหลย้อนนี่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดไหมคะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราควบคุมได้นะคะด้วยอย่างที่บอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็คือการผ่าตัดก็คือหลักการก็คือไปพยายามจะปรับก็คือให้หูรูดบริเวณหูรูดเนี่ยมันตึงตัวขึ้นนะคะเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันย้อนขึ้นไปได้ลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือว่ามันเกิดแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้เกลือติดหรือเกลือลำบากได้นะคะ
0: ลักษณะอาการนะคะที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ส่วนมากจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงที่ชีวิตประจำวันในช่วงการจะทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นจะต้องเป็นลักษณะยังไงคะถึงจะเรียกว่าถูกวิธีถูกหลักอนามัย
1: จริงๆแล้วโดยหลักการทั่วไปนะอาหารที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากมันก็จะใกล้เวลาพักของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะลดสัดส่วนลงไปนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ส่วนที่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไขมันกับเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดสัดส่วนของอาหารให้ได้เฉลี่ยให้เหมาะสมก็จะเป็นการที่ลดอาการของเหล่านี้ปัญหาของผู้ป่วยบางรายก็คือว่าไม่มีเวลาทานอาหารก็คือบางมื้อไม่ทานก็จะไปชดเชยอีกมื้อนึง
0: ก
1: ็ทำให้ทานมากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
0: ถ้าเราทานอาหารนะคะแล้วเกิดง่วงนอนเรา

0: ควรจะเว้นระยะก่อนที่เราจะนอนได้ในช่วงเวลานานไหมคะ
1: ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะ
0: ที่3ชั่วโมงถึงจะนอนได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่กับบางคนนะคะที่ทานอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเขานอนเลยแต่เขาไม่มีอาการหรือมีโรคอย่างนี้คือ
1: ก็ไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีของเขาแต่ว่าก็ยังโดยทั่วไปก็เราอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะอื่นๆด้วยนะคะโรคอ้วนหรือว่าโรคตามมาเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นค่ะ
0: แล้วสำหรับผู้ที่ทานอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยอันนี้ดีไหมคะหรือว่าควรจะ
1: คิดว่าคงต้องเว้นไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าอาจออกไปออกกำลังกายเลยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ควรจะสัก30นาทีขั้นต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมง
0: เป็นชั่วโมงอ๋อค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าค่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่คุณหมอกล่าวจะไม่ค่อยบางทีทบมื้ออาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้ทานแล้วก็ไปทบกับมื้อถัดไปซึ่งทำให้มีพฤติกรรมในการทานอาหารที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อเย็นหนักแล้วก็จะไม่ค่อยออกกำลังได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวแล้วก็จะไปพักผ่อนเลยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยขนาดไหนกับพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำว่าท่านผู้ชมก็คือควรจะใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าในเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะเฉลี่ยกันในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าแนะนำว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็อาจจะใกล้เวลาพักผ่อนแล้วก็ควรจะลดปริมาณการทานลงนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารให้ครบสัดส่วน5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะกรดไหลย้อนแต่ว่าเรื่องโรคอื่นๆที่จะตามมาได้นะคะเช่นเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจัดการในเรื่องอาหารได้ก็คงจะลดอาการการเกิดโรคนี้ได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเองก็ออกตามสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรคนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งมากๆเช่นการยกเวทอะไรเนี่ยซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มความดันในช่องท้องกระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสะบักในผู้ที่มีอาการสะบักเคลื่อนไปด้านข้างค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะคะกางขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะตั้งแขนในลักษณะนี้ให้ศอกแนบข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนแขนไปด้านหลังพร้อมกับหนีบสะบักสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปล่อยแขนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ค่ะ1 2 3 4 5 3หนีบสะบักเข้าหากันนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 4เลื่อนแขนไปด้านหลังหนีบสะบักเข้าหากันนะคะ1 2 3 4 5 5ในผู้ที่มีอาการไหลติดสามารถทำท่านี้ได้นะคะเพราะว่าสะบักเนี่ยก็มีส่วนในการทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เช่นกันค่ะและถ้าทำแล้วนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าระบมนะคะเราสามารถใช้แผ่นเจลเย็นประคบได้ท่านี้นะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 3-5 รอบค้างไว้ 1-5 วินะคะทำ10ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาดุกย่างนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

ก็เริ่มจากเราจะผัดหอมแดงให้หอมซะก่อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยวันนี้เราใช้เป็นลักษณะกระทะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี้จะช่วยทำให้เราแก้โรคภูมิแพ้แก้หวัดได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหอมแดงก็อาจใช้เป็นกระเทียมลงไปก็ได้นะคะเราก็ผัดหอมแดงให้หอมให้มีกลิ่นซะก่อนปกติปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะทานกับผักสดทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือบางคนก็จะเอาไปทานกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะแต่วันนี้เราจะนำปลาดุกย่างเนี่ยบางทีเราทานเหลือแล้วก็เอาปลาดุกย่างมาจัดเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะนำสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะพอหอมแดงเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่พริกนะพริกเราก็ใส่แค่บุ่มๆลงไปถ้าใครชอบเผ็ดมากอยากทานเผ็ดๆเราก็สับละเอียดได้เลยนะคะอันนี้เราแค่บุบๆนะคะเราจะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันไปดึงกลิ่นหอมของพริกออกมาได้ด้วยนะคะนะคะพอพริกเริ่มที่จะหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องนะข้าวหอมนิลข้าวกล้องหรือเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยหุงผสมรวมกันก็ได้นะโดยเราใช้อัตราส่วนข้าวหอมมะลิ1ส่วนแล้วก็พวกข้าวกล้องข้าวหอมนิลเนี่ยครึ่งส่วนนะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็ผัดข้าวให้สุกนะคะผัดให้น้ำมันเข้าไปในข้าวทั่วๆกันก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวมันดิบตัวข้าวที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราควรจะหุงพักเอาไว้ให้ข้าวเย็นซะก่อนนะคะหรือเราอาจจะข้าวเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็นำมาผัดทั้งๆที่ข้าวยังเย็นอยู่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ข้าวร้อนๆผัดเนี่ยข้าวจะแฉะจะดูไม่น่าทานพอข้าวเริ่มทั่วคลุกกันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรืออาจจะใส่เป็นถั่วพลูก็ได้นะคะเป็นสีเขียวหรือจะเพิ่มเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆก็ได้เช่นอาจจะใส่บล็อกโคลี่นะใส่คะน้าแต่ถ้าเป็นพวกบล็อกโคลี่หรือคะน้าพวกนี้เราจะต้องลวกซะก่อนนะลวกให้สุกระดับนึงก่อนถึงจะนำมาใส่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่พอมีสีสันนิดหน่อยมะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราผ่าครึ่งลูกถ้าเราใช้มะเขือเทศใหญ่มันจะเละนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะเละจะแฉะด้วยนะคะผัดให้มีความหอมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสพริกนะคะเราใช้เป็นซอสพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยผัดให้เข้ากันเวลาเราผัดข้าวนะคะเราอย่าไปกดข้าวอย่าไปบี้ข้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแฉะแล้วก็ข้าวจะเละนะคะดูไม่น่าทานเสร็จแล้วพอข้าวคลุกเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเป็นชิ้นๆเนื้อไว้นะคะหรือใครจะไม่ชอบเนื้อปลาดุกแฉะเราก็อาจจะนำปลาดุกย่างเนื้อเนี่ยไปทอดซะก่อนก็ได้นะคะไปทอดให้มันกรอบให้หอมก่อนก็ได้แล้วก็ถึงจะนำมาผัดข้าวก็ได้นะคะนะเราใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ปลาดุกถูกความร้อนถูกเครื่องปรุงถูกข้าวด้วยนะคะโรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอยให้ทั่วแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะนี่เราซอยละเอียดใส่ลงไปเพื่อช่วยให้มันมีความหอมมา

0: นะคะเด็ดเป็นใบนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดกระดูกย่างของเรานะคะสำหรับทางคุณค่าโภชนาการของข้าวผัดปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาดุกนะแล้วเป็นปลาดุกย่างเนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโร่ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะอวัยวะเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูควรจะพบว่า

เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันหนึ่งหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอจะทำให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันหนึ่งนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาอาจจะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะเนี่ยคุณพ่อแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทางเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่เป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออนี่มันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยวะเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นๆนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะทำให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อยๆได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะงั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะ
ขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่สองก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าใจว่าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิมาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆ เนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะ
ลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบ

ชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูก38มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่จะฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันมาอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาอาจจะทำรายงานเขาอาจจะพกเพราะโรงเรียนแจกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะเพราะว่ามันจริงๆการห้ามตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาแบบฟังมันได้จริงๆแต่ว่าเราควรจะชวนลูกคิดนะคะว่าเขามองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะในวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขามองเรื่องคำว่าพร้อมของเขาแบบไหนนะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะว่าจริงๆการที่เขาตัดสินใจที่จะพกถุงยางนะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอก

หากจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาก็จะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่รู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกแล้วเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผลฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 15:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมียซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เรา อนาคตของเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่

รู้ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าและในจะมาก่อนไม่มีใครรับรองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีๆอะไรก็สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางทีเนี่ยไม่ครบไม่มีแก่มีเกิดเจ็บตายผ่านตัวแก่ไปเลยก็มี จริงในยุคนี้ที่ว่ายุคที่เรามีบุญกันมากถ้าเทียบกับในอดีต หนึ่งในอดีตเด็กจะ เสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบ2ขวบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและหลังคลอดก็จำนวนมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ระชาอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากถึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยโดยอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40-50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงคราม ยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอกีฬาที่รัสเซียถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซียเฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้แต่เราอ่านประวัติศาสตร์จะรู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรดังนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่าเวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาด
การ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4ขวบ5ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่วันนี้อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตโดยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลานั่นแหละของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจนเวลาให้รวยทรัพย์ให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายาม เห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งสมาธิภาวนา เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเราเหมือนก็มีสมมุติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำเอาไว้จำไว้อย่างดีเพราะนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกบุญถึงขนาดนั้นหายใจเข้าหายใจออกผู้ที่สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่า ขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบ เหมือนกับขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าผูกภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอารยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นถูกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มี มีการจัดคอร์สเจริญสติมี มีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยาย อาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธ วันพุธหน้าอาตมาจะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกันที่แรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันเอาไปมองของเก่าในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้อง ขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดเนี่ยบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิด
เหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้ก็ เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนระหว่างเหตุกับปัจจัยเช่นก็เห็น เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบข้างแต่ตัวเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เรา

ถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่นั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้าคนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนั่นเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนแต่เราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธเนี่ยถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ย มีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายแล้วจะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์ว่ากิเลสจะดับทุกจะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเพราะเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกจริงเนาะมันไม่ดีเลยอันนี้นิพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพิทาความเบื่อหน่ายมันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันมันไม่สบายกิเลสทั้งทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลส

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้

จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อ

0: ออกดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ผู้ปกครองรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้น

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่ง ่กลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมี
4: แต่อันนี้เสียงงานนี่ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวฟังพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลาลาคือมาไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: ไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้
2: อเอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร่
4: ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิน
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่

0: ไรอย่างเงี้ย
1: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
2: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
3: เ
2: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
3: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
1: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
4: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค
5: ่
4: ะ
5: ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
6: ไม่ทราบ
7: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
8: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว
3: ้มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาด
2: ก็หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
3: ่โอเคอัน
2: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
3: ้
2: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
3: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
2: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
3: ู้
2: จักมั้ยไม่รู้จัก
3: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
2: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
3: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
7: ไป
3: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
1: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
3: แถวนี้มีอะไรเกี๊ยวอยู่
7: เกี๊ยวเกี๊ยวนะนี่เนี่ย
3: นี่ไง
7: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นหนึ่งมากเลยมาก
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับ
9: ค่ะ
3: อ๋ออร่อยแล้วเหรอ
7: กินลงดูสิถ้า
2: ใครอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
3: อร่อยแล้ว
9: น้ำจิ้มเราก็รสเด็ด
7: แม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินกล่องถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินกล่องนะอาเถินใส่ดำจิ๋วคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะไปท้องเสียก็เรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้ยเหนื่อยนะ
3: ใครบังคับมีใครเข้าไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณนะตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
2: อีเปรตเน
3: า
2: ะ
3: อะไรนะอีเปรต
2: อีเปรต
3: ไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไห
2: ม
3: ชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
2: ใช่
3: ป
2: ังชีสยืด
7: ก็ไปดื้อนะ
3: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
7: ชีสสปริโล
2: เหมือนอ่ะ
3: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
1: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
3: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
2: ค
3: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
7: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูเหรอ
3: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
7: เ
3: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตจริงไหมฮะ
2: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
3: น
2: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มา

0: มีจุดสังเกตไหมหมออ
1: ย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
2: เว้ยทุเรศก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
0: ม
2: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
1: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดเอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
2: ับ วัคซีนคุณสวัสดิ์ตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
1: อยู่ได้กี่ปี
2: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบนะตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนคุณสวัสดิ์เป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
1: โอ้ไม่แพง
2: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
1: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
2: เข็มเดียว
1: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
2: โอเค
1: คุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
3: เห็นคุยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะเอามาเคลื่อนให้เขา
1: แม่ฟังให้จบ
3: อันนี้เสียงงานนี้ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
2: ค่ะมันหวานใช่
1: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
6: ร้านชอสอนแก้ว
1: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
2: ขนาดไหน
3: ฮะ
1: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
3: ชอสอนแก้ว
1: เกี่ยวอะไรแก้ว
3: แก้ว
2: แก้ว
1: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
3: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
1: ด้วยเดี๋ยวไม่ได้มันจะอายสิมันจะอายแม
3: ่เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
1: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
3: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพราะคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
1: ่ก็ใช่ไง
3: อย่าไปเอาเห็นฟรีเขาเอามาตั้งเยอะแยะทุกเรื่อง
1: แม่ฟังแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
3: เอามาแค่
1: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
3: เ
1: ขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีอุ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
3: ขอบคุณมากนะขอบค
1: ุ
3: ณมาก
1: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
2: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
1: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
3: อันนี้เสียงานนี้ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่
1: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
2: ตัวใหญ่มาก
1: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
2: ใช่
1: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องเอาชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
2: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
1: ครับ
2: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
3: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
1: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
3: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
1: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
2: ว่า
1: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
2: ะ
1: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
2: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
1: พาแม่ไปต้อง4ตัว
2: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
1: ยังไม่รู้
2: เลยใช่ไหม
1: ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
2: ้เพราะจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
3: ่ไข้หวัดใหญ
2: ่มีวัคซีนปอดบวม
1: วัคปอดบวม
2: วัคซีนงูสวัสด
1: งูสวัสด
2: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันนึง
0: 4ตัว
7: ไปขนาดนี้ก็ม
0: ีใช่
2: ใช่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
0: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อย

0: มันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
1: เพราะว่าผู้สูงอายุอะ
2: เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
2: ไม่ใช่คุณซอฟฟ
0: ี่แม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะสี่ตัวนะ
3: จ้าจำได้จ้า
0: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
1: ะ
0: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่
0: อ
1: ทั้งหลาย
0: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่
4: ละ
0: ครับ
4: สี่ห้าย่าง46แล้วค่ะ
0: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
1: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าว
1: นะ
0: พี่ควรจะฉีดนะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยัก
0: อ
1: ันนี้ฉีด10ปีครั้งนึง
0: ปีครั้ง
1: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
2: ้
0: ออกแรงเยอะๆสิ
5: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
0: ฮะ
5: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
5: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได้อะ
5: มีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
0: เอาแล้ว
6: มีแต่กิน
0: ทำไมอ่ะ
5: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
7: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
0: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
1: ใช
0: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
1: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
0: ครับ
1: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องเป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
8: เขาจะเป็นป้องกัน
1: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
0: คร
1: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
0: ครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
0: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
1: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
0: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
0: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
0: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
1: ค่ะ
0: คนเราจะโดนปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็ก
1: ค่ะ
0: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
1: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นมันหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
0: ้โอ้ก็เป็นหรอ
1: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
0: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
1: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
0: ครับผมมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
1: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วย

0: ยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ ได
0: ้อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
0: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีดน
1: ะคะก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
0: มีอะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอ่ะตอนเรางอแง
0: ว
1: ่
0: าอ
1: ัน
0: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
2: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับอ้าวอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
2: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
3: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นนู่นนิดนึงไปมั้ย
3: ไป
1: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไป
4: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: แม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอไปนู้นกัน
2: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
2: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
2: ี่
1: ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: นี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดี
2: ขายดี
0: นี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วเราก็สามคน150เหรอ
2: แต่คนละ50
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบอย่างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาก็ปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นไข้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโคลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตลอดมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี้ไปละ
0: กล้องถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามา
1: ไม่ไม
0: ่ไม่แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบาย
0: เ
1: ราเดินไปเดินมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาติดมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเรา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: เดี๋ยวไปเอาใหม่
1: ไม่เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึก
0: ฟรี
1: เป็นที่ร้านเลยอ่
0: ะนะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวย
2: เต็มสวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
1: ค่ะ
2: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่า
1: นี่ต้องพูดเสียงดัง
4: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
4: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
4: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: ถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
4: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
5: คุณใหญ่พาซ่า

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gs
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดนึงจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอออกไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อไหมคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊กมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหพูดผลไม้ธัญพืชรู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮวีตครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮวีตนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮวีตจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวี กีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: อ๋อคือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผ
2: ึ้
1: งแท
2: นจะดีกว่า
1: เพื่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกิว

0: วี่มาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
1: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัดท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
0: ตัดให้ขาดชับๆๆนะคะพี่เจมาด้วย
1: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นไห
0: ม
1: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับแล้วครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนหมุนไปเลย
0: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
1: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
0: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
1: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
0: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
1: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
0: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
1: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
0: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
1: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี้
0: ต้นอ้อเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต
1: ่
0: ว่าวันนี้เนี่ยเรา2คนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกัน2คนดูเงาเหงาจังเลยอยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: ชื่อหม่องค่ะ
0: พี่หม่อง
1: พี่หม่อง
0: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
2: ค่ะ
0: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
2: แซนด์วิชค่ะ
0: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
1: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
2: ชอบ
1: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
1: ่
2: ะ
1: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2อันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
0: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่าง
1: ๆแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบอย่าจะบอก
0: รสชาติอร่อย
1: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
0: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
1: อร่อยด้วย
0: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดนึงค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะ
1: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
0: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
1: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
0: ด้วยค่ะใส่เยอะไหมคะ
1: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
0: ครึ่งถ้วย
1: โอ้โห
0: เพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสักสองถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
2: ค่ะ
1: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
0: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
1: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่มั้ยครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปเพราะเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับเราปิด
0: อันนี้คือได้แล้วหรอคะ
1: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วซะหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้น
0: ะ
1: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
0: ใส
1: ่
0: เยอะก็ได้
1: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยเขาเป็นอาจจะพืชชนิดหนึ่ง
0: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเล
1: ยมีเม็ดแมงลักด้วยนะมีลูกเดือยด้วย
0: มีบุญ
1: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
0: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
1: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
0: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
1: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับข้นพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
0: ลองดูนะ
2: ยัง
0: ได้ไหมคะพี่หม่อง
2: ยังอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยหมดเลยงั้นถั่ว
0: หมดเลยทีเดียวค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
0: ้แล้วก็เป็นเมนู

0: ตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปุ๊บ
0: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
1: ได้ครับผมได้

0: ารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วง่ายครับ
1: โหดูดีเชียว
2: ดูดีเน
0: า
2: ะ
0: ครับผม
2: ได้ไหมเราเป็นแบบนี้ล่ะ
0: ก็จะได้เป็นแซนด์วิช
2: นี่ดูหน้าตาดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมเป็นแซนด์วิช
0: ประมาณนี้ก็ได
2: ้โอ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
0: ครับ
2: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
2: ่ใหญ่ไป
0: อ๋อใหญ่ไปได
2: ้
0: สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
1: อร่อยไม่เลวทีเดียว
0: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
2: เดี๋ยวเนาะตัวน้องขอหายตัวไปแป๊บหนึ่งนะคะติดฟัน
3: รอเล่นค่ะ
0: เอาปิ่นโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
1: ้กี่วันคะ
0: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
2: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
2: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
1: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
2: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
0: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
2: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าทานกับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
2: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
1: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ยินดีด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
2: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้
0: ใส่
2: ป
0: ิ่
2: นโต
0: ไปใช่ตัดแบบไหนก็ได้ก็ใส่ปิ่นโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
2: นี่ๆๆๆๆนี่นะคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
2: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อ

และเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะต้องมีใจพร้อมก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาติก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้และเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000-16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ 10,000 หรือ 15,000 ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปพรรณไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทนึงก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีน่าบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: ค
0: ุณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไงคะ
2: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุลนะคะก็จะทำให้

0: ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
1: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นแล้วนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
0: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
1: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: การใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
1: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
0: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
1: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
0: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
1: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
1: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
0: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้
1: ผม
0: มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
1: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
0: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
1: ั่
0: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
0: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
1: 8ชั่วโมง
0: 7-8
1: ชั่วโมงนะคะ
0: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
1: ค
0: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
1: แต่วันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อู๋ค่ะ
1: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่างไร
1: ผมร่วงเป็นหย่อมพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็ฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมสชีพจร
1: แล้วนี่คือเราสามารถที่
0: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชีและเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เกิดจากเลือดพร่องนะคะ
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
0: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็จะใช้ประมาณชุ่นหนึ่งอ่ะ1นิ้ว
1: ใช่ค่ะประมาณนี
0: ้แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัว

0: มันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะๆ
1: เห็น
0: เอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
1: ที่ร่วง
0: ใช
1: ่คือเคาะเพื่ออะไรคะ
0: เป็นการกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้ไม่
1: เพียงพอ
0: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้องช่วย
1: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ค
1: ่ะหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่
0: ไหมใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจื่อหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆหวานๆหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
1: ซุปยาจีนนะต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
0: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
0: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
1: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหมอ
0: ค่ะโอเคค่ะ
1: มันมีเลือดเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
2: ไม่เคยเลย
1: รู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงเขาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
0: ทีเราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะ เห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาค่ะ
1: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
1: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุนครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
1: คุณหมอบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
1: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
0: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
1: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีไหมคะเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
0: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
1: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยก
0: ็
1: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่น

0: และครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
1: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดหนึ่งที่เราปวด
0: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่ที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
0: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะปลอดภัยกว่า
1: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอกนะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
0: ใช่
1: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูบนี้ยังไงให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นนี่ละว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีละแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ว่ายมานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าว่ายอยู่แล้วตัวนี
2: ้
3: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไหม
2: ไม่รู้ละ
3: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก้าวสี่องศาเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยนะ
2: ดูที่ครีบนะครีบจะตั้งขึ้น
3: เนี่ยเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู
2: ่
3: พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาที่ดูเงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคือเอานิ้วจิ้มมัน
2: ค่ะจิ้มแล้วต้องเป็นลักษณะไหนคะ
3: ไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามาบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
2: ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นปลา

0: หมูหรือไก่เนี่ยถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
1: แสดงว่าม
0: ันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะนอกจากดูสีดูลายดูกลิ่นแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
1: ดมกลิ่น
0: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
1: หมูนี่สีต้องเป็นยังไง
0: สีต้องเป็นอย่างนี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะคะ
0: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้อย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกนะฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดนี่กรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็ใช่งานสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ําแต่บางคนเค้าก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกนะระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เค้าทําเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทําเองนะเพราะเราทําแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดูกลับยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออก
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเราจะต้มซาแซ่3อย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้นี่ละส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทำไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นพอได้ของสดมาแล้วนะสมมติเราตัดไปแล้วนี่นะตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงน
0: ี้นะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยสิครับแข็งไหม
1: อันนี้
0: คว้างหมาร้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืดอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าไปแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะ
1: อันนี้เป็นเทคนิค
0: เนื้อไก่เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลขาดไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้มหมดแล้วครับส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิงเฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการก็จะเป็นอาชีพดีครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว

0: จะสำเร็จ
1: ไม่สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่อ
0: ันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอ่างเปา
1: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอ่างเปาเตรียมไว้ให้หมออย่าง
0: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให้
1: อ
0: ่
1: างเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินีหัวชายว่านซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอังเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็ต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับรถเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสมันตาสับรถมีเป็นร้อยๆตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุปูโปหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีนี่แปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครเนี่ยทำให้กล้วยแพงมากๆเลย
0: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
1: นี่อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
0: ะ
1: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้กล้วยเสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำแล้วเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้ตรงใจต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มก็เช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
0: ะ
1: สองแข็งๆยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
0: ะ
1: อย่างเงี้ยสีตึงๆแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
0: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
1: ทีนี้ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษน
0: ะ
1: ยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านน
0: ะ
1: ตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพานิทนน
0: ะ
1: แล้วก็มีตลาด3ย่านน
0: ะ
1: แล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้
0: นะคะทูบค่ะ
1: ทูบนี่สำคัญมากๆเลยนะ
0: เห็นชอบปักกันในอาหาร
1: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
0: เป็นอันตราย
1: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาสติกมาทาน
0: ะ
1: ไอ้เราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอะแล้วประจุ่มน้ำมันทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
0: ต้องระวังนะคะ
1: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวดสามจบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติด

0: เป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตุ๊ดจีนเนี่ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
1: ้
0: ก็เราก็ควรจะหักธูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำธูปขายนะหนึ่งการทำธูปมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยน
1: ะ
0: แล้วก็สองคือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำธูปแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำธูปเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำธูปสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ธูปสั้นๆกันดีไหมครับดีไหม
1: ดี
0: ไหมไม่เอาซ้อนไม่เอาธูปยาวแล้วนะเอาธูปสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตุ๊ดจีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขะพละนะเงินทองไหลมาเทมาบ่วงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยต่างๆขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอใช่แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการ

แปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มากันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันนึงนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆ ก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาก็จะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทั้งเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเนี่ยมันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นๆนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะทำให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อยๆได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ย

ขากำลังจะคิดทำอะไรนะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่สองก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าใจว่าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์มาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆ เนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุย
กับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูก38มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะ

ไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาก็จะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกแล้วเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผลฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทักษะคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมียซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เราอนาคตคงเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าและในจะมาก่อนไม่มีใครรับรองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีๆอะไรก็สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางทีเนี่ยไม่ครบไม่มีแก่มีเกิดเจ็บตายเอผ่านตัวแก่ไปเลยก็มี จริงในยุคนี้ที่ว่ายุคที่เรามีบุญกันมากถ้าเทียบกับในอดีต หนึ่งในอดีตเด็กจะ เสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบ2ขวบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดหรือหลังคลอดก็จำนวนมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่รัชาอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากถึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40 50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงคราม ยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอ้กีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่2คนรัสเซีย
ฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้โหแต่เราอ่านประวัติศาสตร์ได้รู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรดังนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า

เวลาเรามกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4 ขวบ5 ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่ก็นี่อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตโดยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลานั่นแหละของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจนเวลาให้รวยทรัพย์ให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายามเห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งมาที่ภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเรามันก็มีสมมุติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำเอาไว้จำไว้อย่างดีพอนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกมุ่นถึงขนาดนั้นได้หายใจเข้าหายใจออกไอ้ผู้ที่สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่า ขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบ เหมือนกับนั่ง ขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริง
นั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าผูกภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอริยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมตาในวัฒนธรรมในเรื่องจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นถูกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มี มีการจัดคอร์สเจริญสติมี มีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยาย อาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธหน้าอาตมาจะไป จะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกัน ที่แรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันเอาไปมองของเก่าใน ในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้อง ขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดเนี่ยบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate เนี่ยแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่
คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิดเหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้ก็เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนระหว่างกับปัจจัยเห็นก็เห็น เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบข้าง

แต่ตัวเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เราดังนั้นถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้มันก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราอันพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่เราควรมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมแต่คนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยทำเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนถ้าเราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธนะถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายแล้วจะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์บอกว่ากิเลสจะดับทุกข์จะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเพราะเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการกายนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ทองไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกข์จริงเนาะมันไม่ดีเลยอันนี้นิพพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายเอ๊มันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันมันไม่สบายกิเลสทุกตัวนะถ้าดูให้ช

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
2: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยู่ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำ

0: แนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมติในเอมีเงิน 10,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะ

0: ก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือคนนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสร้างขังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสร้างขังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกปานาติปาตาเวระมะ

ามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระหันซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มี

ค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่3ห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและสี่ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้งสี่ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเรา
คำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัพพัญญะมันลดลงเพราะจะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงต้องระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนสลับฝนในหลายพื้นที่ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญนั้นนะคะมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่คาดการความเสี่ยงประจำวันที่12พฤษภาคม2569จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคใต้จังหวัดภูเก็ตสำหรับภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่จังหวัดยะลาค่ะสำหรับทะเลอ่าวไทยและอันดามันวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังมีอากาศแปรปรวนนะคะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เอ็งทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเอ็งน่ะไม่ใช่ทาสพวกเอ็งเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้

0: บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

0: ับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถถึง 10% ถึง 15%

ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต่
0: ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็นสองปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็เชิงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณหมุมได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าไปในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลมที่ติดมันก็ดังๆวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป 2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใช้ง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดไม่จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชิน เธอทนได
0: ้
1: ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ก็ถึงไปโรงพยาบาล
1: ทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆเราต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
0: ะ
1: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
0: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
1: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
0: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
1: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2ใน3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดนี่กำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กรดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
0: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
0: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
1: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
0: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
0: ๆ
1: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่งคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกำลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
0: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมโป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราจะแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
0: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2ซากแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรค ดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยมก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ้
0: ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่างหนึ่งใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้ลายฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมลายฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวลายฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวเอาก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลาเอ
0: า
1: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
0: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลย
1: ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงๆเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
0: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
1: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
1: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี่ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขยับก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าองค์เข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
0: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
1: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วกั้นหายใจอีกแล้วในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: ขวดนี้ขวดน้ำปลาอันนี้ขวดนมก็ได้นะคะ
0: ขวดน้ำ
1: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่าDIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้

0: เองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับจากคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็จะมีการใช้ไปประมาณ100,000 ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7 รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะแล้วอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโยคหรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15 นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้
1: ค
0: ่ะทุก15 นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บเราก็จับเวลาว่าทุก15 นาทีพอถึง15 นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15 นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค
0: ่ะโทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่การใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ 5 ครั้งถึง 10 ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึก หายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพรุ่งนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแล่ปลานะครับนะต้องเป็นแล่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะแล่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแล่ค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับอันนี้จากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไป

ัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทำให้น้ำมันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ำนะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคน

0: ะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี่นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมา
1: ม ันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่หนึ่งสตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทําให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: กระโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่มาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ทั้งมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัยด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

มันมีหลายอย่าง1แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นอ่ะคู่ข้าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่ประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณไม่เจอบางคนอาจรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นใครครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกําลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุ

หลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่า

0: ยุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
1: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกําลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทําซ้ําแต่ว่าการทําสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่มั้ยครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมากไปทําการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ําได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ําไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ําอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
0: คร
1: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทําสวนครับบางอย่างก็มีคม
0: ครับ
1: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดบาดทะยักครับ
0: ครับ
1: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
0: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่มั้ยครับ
1: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
0: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบและก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่

0: ทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
1: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
0: ครับ
1: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
0: ครับ
1: ผู้สูงอายุเองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปเนี่ยให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
0: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: มจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลง

ทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะ
1: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: ุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ภิกขรณะขมนังนิธิ

0: ปฏิปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: อทินายทานายเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ

0: สุมีช้าจราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทานเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานายเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุรามีระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: วิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะทุกขะติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคะสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัตตมาสีหลังวิโตหะเย
0: สาธุพรหมาจโรกาธิปติกะหัมปติกะอัญชรีอธิวรังอาญาจธาสันติทัสสตัปปะชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิปังประชัง
2: อุกาสะสิริสักยะมุนีสัพพัญญูพุทธัสสะปารินิพุทธะอิวะสโตปัฏฐายะอัจฉาเอโกทินโนสัมปัตโตภาวีสติอิวะสุตระภารสะมาสาธิกาสัตตาสัตถิสังวัชรุตระปัญจสัตตาธิกานิทะเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิอเอสุงอิมัสสมิงปัจจุบันกาเลนาคะสังวัชเรคิมหันตาอุตุมหิวิสาขามาเสสุกะปะเคนวมิยาดิถียังคารุวาเรอนาคเตกาเลชาธิวาสุตรามาสาธิกาภวัตติงสะสังวัจรุตระจะตุสตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิภวิสันติสิริสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมแต่วันแห่งองค์สมเด็จพระบรมสักยะมุนีศรีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธริพานมาบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาเศษนับแต่นาแห่งวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนล่วงแล้วได้12เดือนกับ22วันมาจะกล่าวการปัจจุบันวันหนึ่งณบัดนี้ปีมะโรงนักสัตว์ชะโศกตกอยู่ในคิมหันตะฤดูเดือน6ขึ้น9ค่ำพฤหัสบดีเป็นปัจจุบันวาน

ยังพระพุทธศาสนาอายุการส่วนอนาคตจึงกำหนดว่าจะเป็นไปณภายภาคเมืองนานันยังจะมาอีก 2,432 พรรษาเศษก่อนแต่การดิวันไผวิสาขบุระนมีมาเดือนนั้นไม่มีวันยังจะมาอีก6วันได้รวมพระพุทธศาสนายุการทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน3ส่วนประมวลมานาที่อันเดียวกันศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นจึงจะมาบรรจบครบจำนวนท้วน 5,000 พรรษานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะคะทายีวระทายีเศรษฐาทายีจะโยนโรที่ข้าอยู่ยัตสวาโหนติยัตถายัตถุปปัจจติติณโอกาสบัดนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญราศีให้แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นลำดับนับเอาวาระอันเป็นมงคลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกก่อนที่จะแสดงในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกคณะท่านเจ้าภาพพร้อมกับวงศาคณาญาติเพื่อนพ้องพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ดำริให้มีการจัดงานอันเป็นมงคลขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นวาระอันสำคัญที่ทุกคนทุกท่านจะได้จัดงานในพระราชนิเวศมฤคทัยวันของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2567ณสถานที่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาศในพระราชนิเวศมฤคทัยวันก่อนที่จะดำเนินเนื้อหาสาระในเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเอาในเรื่องของฎีกาพระมาลัยขึ้นมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่เราทั้งหลายนั้นจะได้จำไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติในโอกาสนี้ก็ถืออันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่งเนื่องในวาระพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ12รอบมรงนักสัตว์บรรจบกับโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมรงนักสัตว์และวาระ100ปีพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพุทธศักราชพ.ศ. 2567นี้และเปิดพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังปรากฏหลังในโฉนดที่ดินคราวที่พระราชทานที่ดินในพระประมาภิไธยบริเวณค่ายพระราม6จำนวนทั้งสิ้น26โฉนดเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวาแก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่มีวาระสำคัญประจวบกัน4วาระดังต่อไปนี้1เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชสมภพวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพ.ศ.2595สองประจวบกับเป็นวาระพระบรมราชสมภพครบ12รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันเสาร์ที่1มกราคม2424 3เป็นวาระครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเหตุพระราชฐานพระราชนิเวศมยวันและเขตห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายวันที่ทรงประกาศเขตพระราชฐานพระราชนิเวศในปีพุทธศักราช2564นั้นตรงกับวันวิสาขะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขะณพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ4วาระครบ100ปีเขื่อนพระราม6ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2467เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายจะได้จัดงานบุญงานกุศลเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธองค์อย่างน้อยๆมีประโยชน์4ประการด้วยกันประการที่1เราท่านทั้งหลายจะได้รู้ได้ความรู้เป็นทุนประการที่2ได้เพิ่มพูนปัญญาประการที่3ได้พัฒนาความคิดและประการสุดท้ายเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในทางไม่ประมาทเกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุดสูสังละปะเตปัญญังฟังด้วยเริ่มเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาดีกาพระมาลัยให้ตรงกับนิเขประบทเบื้องต้นว่าอัคคทายีวรทายีเศรษฐาทายีจะโยนโรเป็นต้นแปลเป็นใจความง่ายๆว่าบุคคลทั้งหลายให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราจากภพภูมิของแดนมนุษย์นี้ไปแล้วจะไปตกอยู่ในสามภพไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมาภาพทั้งสองรูปได้รับการกราบอาราธนาจากเจ้าหน้าที่ให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยอุจฉาวิตัชนาสองธรรมะแบบถามตอบในเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะทราบว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้จะชี้ให้เราขึ้นไปบนไปสู่โลกสวรรค์หรือจะให้เราทั้งหลายลงไปในนรกภูมิไปเสวยเอาทุกนิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทํานองตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปตามพระโบราณการได้ทำให้เป็นรูปแบบต้องมีการสมมุติถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในชั้นต้นนี้เสียก่อนเพื่อเป็นความสะดวกต่อพระสงฆ์องค์ธรรมกถึกเพื่อเป็นความแจ่มแจ้งแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปุระโตทักกิเนโตธรรมาสเนนิสินังสัมมนามิวาระโอกาสบนิอัตมภาพขอสมมุติพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสปรากฏอยู่บนบัญญัติอาธรรมาสเยื้องเบื้องฝาของอัตมภาพพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้มีความสามารถมีวิริยะสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าสูงที่สุดในทางโลกมีวิริยสาหะเรียนศึกษาภาคเพียรจนจบมหาปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตเรียกว่าในทางโลกท่านก็จบสูงในทางธรรมท่านก็จบสูงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีรูปที่หนึ่งเจ้าวาดวัดนาพรมราชดินนามในทางพระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณชื่อว่าพระครูพิสารวัชรกิจรอง

0: เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ้าวาดวัดนาพรมวันนี้ขอมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่จะร้องโอดองค์พระมาลัยเทวะเถระมีหน้าที่ดำเนินเรื่องราวปุจฉาถามอัตมภาพทั้งสองภาคไม่ว่าจะเป็นในภาคของนรกและก็ภาคของสวรรค์สยเมวหังอัตนังสัมมนามิส่วนวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอตดถอยมาฉลองโอดในหน้าที่ของท้าวพระยายมราชแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชสองหน้าที่ด้วยกันตัดสมาสาธโวเพราะเหตุฉะนั้นไซขอให้คณะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะสดับตับฟังธรรมะเรื่องราวของดีกาพระมาลัยจึงได้ตั้งโสตประสาทประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับซึ่งรถพระสัทธรรมเทศนาดังมวลอัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาก็มีนะพระคุณเจ้าขาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระรัตนปฏิฐานภูเตลังกาทีปังขาเตตามพระปณิทีเปปริมิทิยาเนนะมาคโตมาลายะเทวัติโรเอโกทิโรคัมโพชคามังลิสายะโลหะชนะปะเทวิอาสีติอีพระสัทธรรมเทศนาวารานีอาตมภาพซึ่งได้รับสมุติกรรมคำสมมุติจากท่านพระสมุบูวาทีปะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรูปซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีแห่งวัดพระรูปสังกัดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความรู้ในทางโลกคือปริญญาโทที่เดียวกันวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณสถานที่นี้ที่เราทราบดีว่าเป็นพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งย้ายมาจากหาเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะในการนี้ได้รับศรัทธาจากท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ตลอดจนถึงคณะสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณสมปรารถนานาวงเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในส่วนของดีกาพระมาลัยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเรื่องของดีกาพระมาลัยนั้นเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังซึ่งแต่งโดยภิกษุชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์ขนซึ่งนำเอาในส่วนนี้เทียบเคียงได้กับหนังสือไตรภูมิพร่วงซึ่งมีอยู่ในสมัยสุโขทัยในสมัยของพญาลิไทยเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยของพ่อพุทธรามคำแหงนั้นก็ได้นำเอาไตรภูมิพร่วงเหมือนกับเป็นสิ่งที่นำมาสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไปฉะนั้นวันนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วจัดให้มีในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาและก็วิธีการหรือการจัดการนั้นรักษาในรูปแบบของโบราณราชประเพณีไว้โดยครบถ้วนโดยเฉพาะการเทศดีกาพระบาลัยเนี่ยก็มีโมเดลของพระจุฬามณีเจดีย์สถานซึ่งอยู่บนหน้าธรรมาสน์ตรงหน้าอัตมภาพนี้ให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มีเยอะแต่ก็จะแสดงโดยสังเขปเพื่อให้รู้แนวทางเพราะเป็นกุศลศรัทธาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นและก็เป็นเหตุให้คนนั้นคิดดีพูดดีทำดีประพฤติตนดีเป็นสีของสังคมสืบไป ดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความโดยสังเขปว่าในฎีกาพระมลายสูตรนั้นปารภของภิกษุรูปหนึ่งซึ่งยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับพระกระสวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามปรากฏว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านได้รับการยกย่องที่เรียกว่าเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ในบางคราวบางครั้งท่านอยากจะไปที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติลัดนิ้วมือใดก็ไม่ปรากฏยังสถานที่นั้นด้วยอำนาจของอภิญญา6ในข้อแรกที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้นั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฎีกาพระมลัยก็เช่นเดียวกันพระมลัยนี้มีคุณสมบัติคือเป็นเสขบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วมีคุณสมบัติเทียบได้กับพระมหาโมคคัลลานะประกอบไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประการท่านได้แก่ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือแตกฌานในเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณการอย่างรู้ในส่วนของอัครภาษาศาสตร์ในส่วนของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดในการรอบรู้ในกระบวนการของพระไตรปิฎกในส่วนของอัตตปฏิสัมภิทาญาณญาณที่อย่างรู้ในเรื่องของหัวข้อธรรมทั้งหลายทั้ง4ส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีปรากฏในพระอรหันต์ทุกรูปนอกจากบางรูปที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาในเบื้องต้น2ประการประการหนึ่งคันธทุระศึกษาตำรับตำราคำสอนของพระบรมศาสดาที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉานอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติไปในส่วนของวิปัสสนาทุระศึกษาในส่วนของลักษณะอาการของร่างกายของตนเองที่เรียกว่าทวัตติงสาการอาการ32ประการให้ปรากฏจนละอาสวะกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะเป็นต้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนบรรลุเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาคือไปผู้ประเสริฐในบางคราวบางครั้งพระเถระทั้งสองรูปที่กล่าวในตอนต้นนี่ท่านอยากจะไปดูความไปอยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้ท่านก็ไปดูในบางคราวบางครั้งท่านอยากไปดูความสุขของคนที่ทำบุญให้ทานไว้ละสังขารแล้วไปเกิดไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกสวรรค์ทั้ง16ชั้นในส่วนของกามาวจรภูมิ6ชั้นหรือรูปประพรมอรูปประพรมอีก6ชั้นเป็นต้นก็สามารถไปได้ด้วยอำนาจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ประกอบเอาด้วยอิทธาภิสังขารคือการอธิษฐานร่างกายของตนให้ปรากฏณสถานที่นั้นชั้นใดก็ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันท่านพระมาลัยนั้นเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในเกาะไม้จันแดงจึงได้มีนามปรากฏตามที่บิดามารดาตั้งชื่อให้อย่างนั้นในส่วนของท่านที่มีความประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิเทพมีความประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดีงามในส่วนของการที่ท่านเป็นเถระมีความมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านอาศัยบ้านกรรมโพชฌคามนั้นไปที่โคจรบิณฑบาตโดยปกติอยู่มาวันหนึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆว่าควรจะจาริกไปเพื่อนมัสการเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ละชั่วทำความดีสืบไปก็จินตนาการว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ไปมาแล้วหลายส่วนหลายประการก็อยากจะไปดูในส่วนของภาคนรกซึ่งก็มีความไปอยู่อย่างไรบ้างตามฎีกาพระมลัยนั้นได้กล่าวว่าเพียงแต่ท่านเข้าฌานสมาบัติเหมือนกับประมาณลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอยู่ในยมโลกยมสถานเมื่อมานะยังสถานที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์นั้นมาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้น มื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่าเนกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่าเนกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้าง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้กับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคม

ที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่12และ13พฤษภาคม2569โดยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพันธุ์ชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปปรัณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาและผักต่างๆถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพันธุปรัณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดบุพพันธุปรัณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคล นั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพินในการแรกนาขวัญแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคียนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 7,000 รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ข้าวเจ้า 153,000 ซองกข6ข้าวเหนียว 77,000 ซองกข70เกด79ชัยนาท62ข้าวเจ้า 62,000 ซองกข85ข้าวเจ้า 30,000 ซองกข99ข้าวหอมคลองหลวง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองกข109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองและกข26เชียงราย72ข้าวเหนียว 48,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:44 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาโน

กาศที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทดลองธุลีพระบาททวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทดลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรีMusic is my life เฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤตดากรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอ่อมพระบาทดังกล่าวด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแอนส์วอลฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานดูนมารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาวังเวลา 10:00 นบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 บริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสอนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจมส์ Environmental Management จำกัดและบริษัทEssential Solution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลาง

ช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียวัดบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 นณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมนช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้ง3รายดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้าไปบริการซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดต่อเรื้อรังให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสถานพยาบาลในเรือนจำนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปทั้งให้บริการด้านแพทย์แผนไทยด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองผู้ต้องขังและส่งต่อไปรักษาไปบำบัดรักษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดมีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดลหรือ5เสือพลัสจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนภายในเดือนพฤษภาคม2569
่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปและมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้อ

0: ใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
1: เธอจะทำอะไรอ่ะฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
2: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
3: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
3: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้วขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าว
4: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

บุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เฮทีวาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วย
0: โอ้
1: นี่

0: และท้องฟ้าสดใส
1: อ
0: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
1: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
0: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
0: ไม่เคยค่ะ
1: เหรออยากไปไหมล่ะ
0: อยากค่ะ
1: ดูตัวจริงนะ
0: ไปค่ะ
1: ไป
0: เย
1: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้ให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
1: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
1: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
0: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
0: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอะเคยไหม
0: ไม่เคย
3: ไม่เคยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่แล้วค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวมีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงโน้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่นะใส่ในรัง
1: อ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหาร
1: วัน
4: ละก
1: ี่
4: ม
1: ื้
4: ออะคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: นอื่นเขามอง
1: โอ้โหอ
0: ร่อยไหมไปต่อกันจะส่งเสียงดาอะให้นะถ้าอร่อย
2: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
3: ม้าค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
4: ที่สะอาด
0: ต้องลง
4: สุขา
0: อนามัยที่สะอาดต้องลงสุขาอนามัย

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ี่ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้งั้นก็ต้องลองชิมแล้วแหละว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคทีเสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค
0: ่
1: ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค่ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีนึงแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: ใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อย

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานหลานอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมัน

ที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันหนึ่งที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียง
2: แกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
0: ผมขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
0: ไม่มีค่ายอาจารย์เชยคนไหน
3: คนนั้นค่ะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
0: นี่หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่อายุเยอะแล้วนี่
3: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
0: นี่พี่อยากรู้จักอ่ะ
3: ได้
0: พี่รู้จัก

0: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะ
2: ครับ
1: อยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำอะไรเนี่ย
2: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
1: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
2: ายุของอาจารย์รู้ไหม
1: ของอาจารย์นั่นแหละ
3: 55นะ
1: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเอ้ยยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
2: ได้
1: หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
4: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
2: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
1: ได้ค่ะ
2: จะย้ายไปนู่นพอดี
5: สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณอย่าง

0: บูสกรีนครับ
1: ถ่ายกินสกรีนตรงนี้
2: บูสกรีนด้านนี
1: ้บูสกรีนเพื่ออะไรคะร้องเพลงอะคะลิปซิง
2: ค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะนะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
3: ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเชเริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
3: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำภาษีของเราใช่ใช่
3: ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหมคร
3: ับช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตร
3: ี
1: ค่ะ
3: ก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าต่อตาเราเราก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
1: ค่ะ
3: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะโดยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถแล้วก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
3: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
3: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จารึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
3: ้ครับ
1: แล้วได้จริงไหมคะ
3: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได
1: ้ค่ะ
3: โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่ะเราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
3: ข้ามสะพานลอย
1: โอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
3: ได้ฮะ
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
3: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
3: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับบริจาค
3: ก็อยู
1: ่ซื้อเสื้อเกราะทหาร
3: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟอนต์เลยอ่ะ
3: เป็นฟอนต์รู้สึกจะเกือบ 20,000 หรือ 10,000 กว่าบาท
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
3: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
3: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
1: ช่างเหล็กช่างเชื่อม

0: ใช่
1: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
2: ค่ะ
1: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
2: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
1: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
2: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
1: โอ้เยอะเลย
2: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
1: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มเนี่ยทยอยแล้วโปรเจกต์เพี้ยนๆทั้งนั้นแหละ
2: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
1: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
2: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อนเลย
1: ใช่ๆ
2: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไม่ต้องมาเครียดเสียเวลานี่นัทเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ลุงมีขี้เมาสับเปลือกแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาแต่วันนี้แย่หน่อยนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
2: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหม
4: เหนื่อย
2: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ
3: แค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
2: อ๋อวันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะรบกวนแต่เช้าค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: หรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกระโหลกข้างนี้มันเป็นกระโหลกเทียมเนี่ยครั้งนี้
0: เป็นกระโหลกเทียมเคยมีอุบัติเหตุ
1: ใช่มีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่หล่นใส่เนี่ยแล้วก็ตัดกระโหลกออกแล้วก็ไปใส่กระโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: และอย่างนี้สุขภาพนะเชก็ไม่แข็งแรงแต่นะเชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: เลี้ยงม้า
1: เลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไป
1: เราจะเอา
0: โปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพลงที่เราเล่นส่วนมากมันจะเป็นเพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลงคาวบอย
0: เ
1: ป็นแนวคาวบอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยไม่มีใครคิดแปลกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวท้องเขาเนี่ย
1: อ๋อนี่ไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรอะคะภูมิลำเนา
1: ใช่
0: โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อะ40 41อะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกเขาคงจะเจอนี่ก่อนนะเออไอ้นี่มันพร้อม ใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลย
0: อ๋อ
1: ยอมร่วงโรยไปตามกาลและเวลา

0: ความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข์
1: ว่ามีงานอื่นไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
1: อ๋อเหรอปะปะถ้างั้น
0: เดี๋ยวเข้าไป
1: พี่เดี๋ยวหนูมาช่วยนะปะค่ะเดี๋ยวดูพี่สวัสดีค่ะโอ
0: ้
1: โหพี่อะไรคะเนี่ย
2: นี่เป็นออฟครับ
1: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
0: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี
1: พี่ออฟก็เป็นผู้พิการ
2: ใช่ครับ
1: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ไหนด้านขา
1: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
0: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
1: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
0: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
1: ตรงนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
0: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาจะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอย่างเงี้ย
1: เขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
0: ก็ไปๆมาๆนะ
1: สอนเขา
0: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรเงี้ยเด็กก็ว่างๆก็มาเล่นกัน
1: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
0: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนอะเพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
1: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะโอ้โหพร้อมยัง
3: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
4: เจ้าของ
3: ลงเล่า
1: อยากร้องมั่งอ่ะ
0: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
1: เพลงอะไรดีอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรดีเพลงอะไรดี
1: จัดมาเลย
0: เชิญได้
1: เดนุส
0: เชิญเชิญ
1: สอนหนูด้วยนะ
0: เ
1: พลงนี้อ่ะคะ
5: เพลงนี้นะ
1: ชื่อว่า
5: เพลง
1: คาวบอยจะเป็นคาวเกิร์ล
5: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
1: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
5: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
1: จ้ะ

0: หนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: อย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษทำให้เราเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารสลัดและจะเป็นคนกินข้าวเร็ว
2: ค่ะ
3: ทานได้เร็วมาก
4: นี่กินช้าแค่นี้วันน
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
4: กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ
3: ๋
2: อเรากินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็
2: ใ
3: ครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็เห็นหนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดีโอ้โห
0: รอระเบิดระเบ้อเถิดเถิดไปเลยเฮ้นี
3: ่
0: ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส์
0: ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
0: ค่ะ
2: คุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบถ้าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
2: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนหนึ่งไปเต้นบีบอยที่โคราช
2: แล้วอย่างน้องผู้หญิงนะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
2: แค่นี้ก็พอแล้ว
3: ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
2: ะ
3: การปกครองลูกต่างๆนี่เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
2: ตรงไหนอะคะ

0: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี้
1: เสร็จแล้วเขียนเสร็จ

0: เพราะว่าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
1: ประหลัดครับ
2: เชิญประหลัดเชิญคนอยากช่วยพี่ปิ่น
0: พี่ปิ่นครับ
3: เชิญเลยค่ะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ค่ะนิดนึงค่ะชาวฟิลิปปินส์นะคะมาช่วยได้เลยค่ะเอ๊กินข้าวอยู่เลยเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล
3: ้
0: ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนาเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่หนูนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: วันนี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะเพื่อช่วยกัน

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะไม่ได้จะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: ไปจะเสร็จเนาะ
0: ใช่
1: ได้เยอะแล้วเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโหจิตแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มารับทองมาไอ้ยะยะยะไอ้ยะยะยะ
0: ขอเชิญทีมงานมานับหน่อย
2: ว่า30ว่า40 150
1: นี
0: ่วันนี้ได้ 1,054 บาท
1: เอ้โห
0: ถือว่าได
1: ้น้ำใจอ่ะ
0: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอนค่ะ
0: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับอาสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักรจันมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

ูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีระยะ

ปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 7 แสนบาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 9 แสนบาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 9 แสนบาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 9 แสนบาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับ

ความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product

0: นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่า เราต้องมีเงินออมให้ได้

0: คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ2เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมกับเราไว้ด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่น เก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
2: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
2: ได้เลยครับกัปตัน
1: มีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
2: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: ฮาร์ด
3: สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับ การลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้น

ถึงผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอ

ขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสันหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป2604ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือ

0: ือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโคนทัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสันหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียวต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่2ในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอารยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอารยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับ การเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชาราชานังอนวัตติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่และขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ80ครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่ระปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้เพื่อเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยกบริโภคอาหารเป็นบางมื้อ ไม่ดื่มนะไม่

กินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มน้ำเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5ม.5ในที่นี้ม.ที่หนึ่งก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่สองคือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่สามก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่สี่คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุนและม.ที่ห้าคือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นฟ้อนรำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามม.ทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัฐธิโยรัฐธิหนึ่งเขาเรียกว่ารัฐธิวามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุลโภคผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัฐนี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเสพสังวาสเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิสกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความ

และสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจและพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งและก็4ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอารโปอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้

0: านอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักขุในระดับนี้ก็คือท่านพระอนาคตัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลสสามประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งผมหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาตามที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธองค์พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์
1: ทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรวิเดนท์ฟันดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 400,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับหนึ่งนั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความอาจว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: ผมพยัคฆ์ร้าย008
1: ผมพยัคฆ์ร้าย2490

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บๆคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: อ๋อค่อยยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาร์ตเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาร์ของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤษนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
0: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย290ของเรานี่จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
0: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารับพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูปอ๋อหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
5: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง00เป็ดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
4: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
5: เข้าไปเลยครับ
1: อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
5: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายวัยทองอย่างนี้เป็นต้น หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
6: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
5: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม่
0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
7: ่
0: อ
7: ใช่ใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
0: ครับ
7: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
0: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆมาลงได้
7: รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
0: อ่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
8: ่30
0: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
7: ไม่อย่างกับเขียนคอมเมนต์อุ๊ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
0: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
7: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วย
0: ครับ
7: 100คน
0: 100คนตอนนี้
7: ใน1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
7: นี่70ที่เหลือทําไงดี
0: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
7: นี่นะครับนี่ครับ
0: นี่
7: ฮะแล้วเข้าไปที่เพจแล้วเราก็กดแชร์ไปแชร์ไป
0: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
7: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
8: ได
7: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
0: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวทั้งนั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากมั้ยครับผม
7: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกนะฮะ
5: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรา
7: อย่ามัวแต่กดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
0: 99ครับผม
7: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
0: ขาดอีกคนครับ
7: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
0: ครับผม
7: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
0: ครับ
7: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
0: อ่ะกด
7: ปึ้งร้อยคนดีร้อยคนดี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราด้วย2490ครับ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
0: ้
7: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
0: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
0: ุ
7: ณคร
0: ับ ขอบคุณบ้านนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ทอง
5: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่น
4: ขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน
8: ์บางวันนี้ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเนี่ยเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่าต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
9: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
11: เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
9: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วอ
12: ่ะกดหรือยังครับ
11: กดแล้วค่ะปิ๊ง
12: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
9: ที่ไหนครับ
12: คนอีสาน
11: เอ้าทำไม
9: ลุงทำไม
12: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
9: ยอดไลค์ของเราในเขตเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
12: 101ครับ
9: 101
12: ครับสวยมาก
9: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
12: ได้ๆๆเดี๋ย
11: วจะขึ้นมาเป็นหมื่นไลค์แล้วนะ
9: ครับเหมือนดารา
12: ครับครับ
11: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
12: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
9: ใช่ใช่
12: ไอเรายังไปอันดับ2เขาไป
9: นู่นแล้ว
12: 5แล้ว
11: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
13: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
9: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
12: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมากอ่ะ
11: ค่ะ
12: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันๆผมไม่กลัวใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
9: า
12: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลย
9: คร
12: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
11: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่1ตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่ง

0: เด้งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาใสตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
0: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
2: โอ้
0: แ
2: ล้วครับ
0: ใช่ค่ะบางท
1: ีเกี่ยวยังไงครับ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเอกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
2: ้ติดต่อการติดต่อ
0: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
1: 20วินาที
0: แล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
1: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก็คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
0: อ
1: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ทวนไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
0: คร ับ
1: มีอะไรแนะนำท่านตรงนี้ไหมครับ
0: แนะนำอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
2: อ้วนได้ยังไงครับ
0: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
1: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
0: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2: โอ้ขอบคุณ
0: นะคะ
1: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
2: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: นะครับ
2: มีใบประกาศแล้วนะ
1: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราไปครบ
3: และช่วงหน้าครับ4
1: 2ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จลุโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที
2: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะ
1: แค่ไม่กี่วันนะครับ
2: ครับ
1: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่มั้ยกําลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านมาได้ชั่วโมงเดียว
2: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ
4: มาพันนี้คีออกต่างเพศมิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี้คีออกต่างเพศคีออกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วกาจะวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคบกับบันนี้หรอกคีออกต่างเพศคีออกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใดคีย์ออกกับเพ่คีย์ออกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวาน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนกันอ้างกัน

0: วันนี้คีย์ว่าสำคัญเท่คีย์ว่าสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัณณีคีย์ว่าสำคัญเท่จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีปัณณีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่ง

0: แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ

0: อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
1: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: รู้จักค่ะ
0: รู้จักค่ะ
3: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
0: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
2: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
4: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวกับคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
3: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
3: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
3: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: ชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพราอืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลก
1: ๆแปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
1: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
1: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
1: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่
1: ไม่ได้ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
1: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
3: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรน่ะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลานะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่

0: ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
1: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะครับก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอครับแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
3: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภของรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเชื่อเก็บกระป๋องกระแป๋งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
1: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
0: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจดสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้าย

หรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป

0: จะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
1: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีนึงเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
2: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
3: ฮัลโหลนั่นใครคะ
4: แม่โทรหาใครอีกเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จัก
3: อะไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
4: แม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอะ
3: แม่นี่รำคาญจริง
4: หาอะไรอีกละแม
3: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
4: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างแม่จะหาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอะ
3: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดุด่าแม่เลยมาหาเลย
4: หนูไม่รู้เรื่องนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอะ
3: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกโทรนั่นแหละเอาไป
5: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
6: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
1: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะ

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้น อาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: สำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะพอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
1: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
2: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มจันทวงศ์สวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตตรงคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
0: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแหละครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงศ์มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
2: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
1: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
2: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งแล้วก็สระน้ำส่วนหนึ่งนาส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
0: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
2: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวลิ้นจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
1: ผอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
2: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
0: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
2: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรเขาปลูกไอ้อะไรต่ออะไรเสารถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคิดว่าเยอะนะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละสมปลูก500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
0: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
2: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี้มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันผมทำร้อยกว่าตัน
1: เรียกว่าปลูกไผ่ หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
3: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราเอาไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
0: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
3: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็จะใช้ยาสารเคมีทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็จะอันตราย
1: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอออกแก้ปัญหายังไงคะ
3: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยไล่แมลงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็มาทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ดใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็เลยใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
1: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันแป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรพอเอาไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
3: ถามบอกว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่ออะไรการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูแล้วก็ทำ
0: ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
1: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
0: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
3: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
1: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
3: ที่นี่จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วก็เสียไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้ก็เสียแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่ก็เสียไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นข้างคาวบางทีก็รับหลานมาเลี้ยง
0: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอคิดอย่างไรล่ะครับ
3: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีเกิดสมมุติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลง ไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราก็เงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
1: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
3: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราก็เกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
1: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
3: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7 ปี 6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
0: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
3: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอย่างนี้
0: ช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
1: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
4: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพีเลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอ่ะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยครับผมเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
1: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
4: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือมี8หวี8540การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของพ่ออ้อนี่ไม่ได้ซื้อไว้หน้าอย่างนี
0: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
4: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาก็บอกพ่ออ้อถ้าผอ.ทำเกษตรแล้วแปรรูปไม่เป็นพ่อเลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของผอ.นี่เสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยก็เริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
4: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็มันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบังแฟร์แล้วต้องมาขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไป อบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
0: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
4: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
0: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
4: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขากดราคาผมผมก็มาทำให้ข้าวกล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
0: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
1: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
2: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรต่างๆแล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
0: ้พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
2: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณคือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
1: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
2: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงคราม6เดือนผมว่าพ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
0: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบ้านปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
1: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
5: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
6: ปกติเห็นแต่แบบปูม้าผัดผงกะหรี่แล้วป
5: ู
6: ดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
5: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าเนี่ยทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายมากเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านอ่ะเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน่น
1: น้าแต๋วชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้น้าแต๋วจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
5: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
1: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
6: ปูเนี่ยค่ะต้องไปช่วงเวลาไหน
5: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไหนไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
1: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
5: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปน็อกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เตรียมไปเจียวให้หอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนนะให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
1: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
0: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
7: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: 1 2 3ยกเลยกากน้ำตาลเลยครับงั้นเข้ามาได้เลยทางยังไม่หมดไฟ
9: หกสิบห้าได้เลยกับท้ายถังอยู่นะ
8: 1 2 3เดินตรงมาเลยมองซ้ายมองขวามาเลยครับ
10: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding

Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าอากาศดีมากๆเรายืดเส้นยืดสายกันสักนิดนึงจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิม

0: ิ่มค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอออกไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อนะคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊กมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหผลไม้ธัญพืชรู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮวีตครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮวีตนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ๆแล้วเ
1: ป็นโฮวีตจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวีกีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: อ๋อคือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดีกว่า
2: เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตัดท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นไห
1: ม
2: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับ นะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี
1: ้ต้นอ้อเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเงาเหงาจังเลยอยากจะหาอาสาสมัครนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
2: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่อง
2: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
3: ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
3: แซนด์วิชค่ะ
1: อุ้ย
2: โ
1: หเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
2: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
3: ชอบค่ะ
2: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
2: ่
3: ะ
2: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2 อันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่างๆ
2: ครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบอย่าจะบอก
1: รสชาติอร่อย
2: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
2: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะ
2: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
2: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ใส่เยอะไหมคะ
2: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วยนั้นเลยเพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2 ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
3: ค่ะ
2: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
2: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่มั้ยครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปพอเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
2: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับลองปิด
1: อันนี้คือได้แล้วเหรอคะ
2: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วซะหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้นะ
1: ค่ะ
2: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
2: ่
1: เยอะก็ได้
2: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยก็เป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเล
2: ยมีเม็ดแมงลักด้วยมีลูกเดือย
1: มีบุญ
2: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
2: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
2: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับข้นพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
3: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
3: ยังอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยงั้นถั่ว
1: หมดเลยทีเดียวค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
2: ได้ครับผมได้เลยครับอ่ะแล้วครับน่าจะได้แล้วฮะอ้าว
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
2: ครับง่ายมาก
1: ง่ายไหมคะ เราใส่ไว้ที่ไหนคะ
2: เทลงในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึงให้เห็นความน่าทาน
1: น
2: ี
1: ่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
2: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
2: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
2: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางใช่ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบลูเบอรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
2: นี
1: ่ไม่ต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไง
2: น้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
2: แ
1: ยมเนี่ยที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
2: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
2: เป็นไง
1: หลายๆยังไงคะ
2: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
2: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้น
2: มีความมันเพิ่มข
1: ึ้
2: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
2: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หวังก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลี้ยงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่หน่องทานนะ
2: พี่หน่องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่หน่องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้าทำด้วยกัน
2: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึง
2: ใช่ครับเสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
3: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
2: งั้นเหยาะๆเหยาะๆนิดนึงราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
2: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กีวีโอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
2: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้กีวีกับถั่วนะครับวางลงไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
3: มันจะไหล
2: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
3: โอ้ดูดีเชียว
1: ดูดีเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: แล้วมันของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
2: ก็จะได้เป็นแซนด์วิชนี
1: ่ดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมเป็นแซนด์วิช
2: ประมาณนี้ก็ได
1: ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
2: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
2: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
1: ่ใหญ่ไป
2: อ๋อใหญ่ๆไปได้สักก่อนแล้วกันนะ
3: อร่อยไม่เลวทีเดียว
2: ตอนนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวน้องต้นน้องขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันน้องเล่นค่ะ
2: เอาปิดโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
3: ้กี่วันคะ
2: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆอยู่ในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่
2: ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
3: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
4: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: เชฟบูคะแล้วอย่างนี้

0: คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
1: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู่

0: มากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้
0: ใส่บิ๊กโตไปใช่จัดแบบไหนก็ได้ก็ใส่บิ๊กโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาติก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้และเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุน

ก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ 10,000 หรือ 15,000 ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปพรรณไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทนึงก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารไปติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีน่าบุญนาคลู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไงคะ
1: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุลนะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
0: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นดังนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
1: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
0: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: การใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
0: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
1: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
0: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
1: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
0: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
0: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
1: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้
0: ผม
1: มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
0: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
1: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
0: ั่
1: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ประมาณ6ชั่วโมงได้มั้ยคะ
1: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
0: 8ชั่วโมง
1: 7-8 ชั่วโมง
0: 7-8 ชั่วโมงนะคะ
1: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
0: ค
1: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเขาจะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
0: แล้ววันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อู๋ค่ะ
0: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่างไร
0: ผมร่วงเป็นหย่อมๆพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
0: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
1: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมชชีพจร
0: แล้วนี่คือเราสามารถที่
1: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
0: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เกิดจากเลือดพร่อง
1: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
0: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
1: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอะนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
1: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
1: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็ใช้ประมาณชุ่นหนึ่งอะ1นิ้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะๆเอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
0: ที่ร่วง
1: ใช่
0: คือเคาะเพื่ออะไรคะ
1: เป็นการกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
0: ไม่เพียงพอ
1: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็ต้องช่วย
0: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: หัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจือหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆหวานๆหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
0: ซุปยาจีนต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
1: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
0: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
1: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
0: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหมอ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: แล้วมีเลือดเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
3: ไม
0: ่เคยเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงเอาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
1: ทีเราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุง

0: ข็มยาวค่ะ
1: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
1: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุนครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
0: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
1: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีไหมเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
0: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
1: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยค
0: ือ
1: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
1: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดๆหนึ่งที่เราปวด
0: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
0: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่ะก็จะปลอดภัยกว่า
1: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอกนะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
0: ใช่
1: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูปนี้อย่างไรให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนะว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะ

0: ะป่านี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีแล้วแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ว่ายมานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าว่ายอยู่แล้วตัวนี
0: ้
1: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไหม
0: ไม่รู้ละ
1: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก้าวสีองศาเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยนะ
0: ดูที่ครีบนะครีบจะต
1: ั้งขึ้นเนี่ยเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู
0: ่
1: พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาดูเหงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคืออันนิ้วจิ้มมัน
0: ค่ะจิ้มเราต้องเป็นลักษณะไหนคะ
1: ไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามันบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
0: แสดงว่
1: ามันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นอกจากดูสีดูลายดูขนแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
0: ดมกลิ่น
1: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
0: หมูนี่สีต้องเป็นยังไงคะ
1: สีต้องเป็นอย่าง
0: น
1: ี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงเขาว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะคะ
1: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้ออย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
0: ะ
1: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกนะฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดนี่กรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็ใช่งานสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ำแต่บางคนเขาก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกน
0: ะ
1: ระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เขาทำเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทำเองนะเพราะเราทำแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดู
0: นะ
1: คะกดยืนยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออกนี่ไม่มี
0: นะ
1: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเขาจะต้มสาแซ่สามอย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่สามชนิดนะซึ่งภาษานี้ดีแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทำไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นพอได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่นะ
0: ค่ะ
1: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามความนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่ว

0: โมงนี่ไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงน
0: ี้นะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยนี่ครับแข็งไหม
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คว้างหมาร้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืดอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะอันนี้เป็นเทคนิค
1: เนื้อไก่เหมือนกัน
0: นะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั่นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกอย่างนี้ซื้อผลไม้ไปไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลค่ะไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้ม
1: ส้มค่ะส้ม
0: หมดแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิง
1: ค่ะ
0: เฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการได้เป็นอาชีพดีครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว
1: จะสำเร็จ
0: ไหว้สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่
1: อันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอั่งเปา
0: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอั่งเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
1: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให้อ
0: ั่งเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวชายว่านซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอังเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็จะต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับปะรดเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสเหมือนตาสับปะรดมีเป็นร้อยๆตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุบูโปหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีนี่แปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคล
1: ค่ะ
0: แล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครนี่ทำให้กล้วยแพงมากๆเลย
1: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
0: นี่อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
1: ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้ไหว้เสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำแล้วเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับ โอ้หักไม่ได้ตรงใจต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มมาเช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
1: ะ
0: สองแข็งยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยสีติดตึงแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
0: ที่ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษนะ

0: ฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านนะตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพาณิชย์ธนนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีตลาด3ย่านนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5ดาวใช้ได้นะ
1: คะทูบค่ะ
0: ทูบนี่สำคัญมากๆเลยนะ
1: เห็นชอบปักกันในอาหาร
0: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
1: เป็นอันตราย
0: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาสติกมาทานะไอ้เราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอ่ะแล้วประจุ่มน้ำมันทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
1: ต้องระวังนะคะ
0: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวด3จบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตุ๊
1: จี
0: นเน
1: ี่
0: ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
1: ้
0: ก็เราก็ควรจะหักธูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำธูปขายนะ1การทำธูปมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยน
1: ะ
0: แล้วก็2คือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำธูปแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำธูปเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำธูปสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ธูปสั้นๆกันดีไหมครับ
1: ดี
0: ไหมดีไหมเอาซ้อนมาเอาธูปยาวแล้วนะเอาธูปสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตุ๊จีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขภพละนะเงินทองไหลมาเทมาบวงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยต่างๆขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เย็นพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออก

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาก็ต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆ เป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอจะทำให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันนึงนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาอาจจะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทางเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออเนี่ยมันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะถามให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่อาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อย
ได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะงั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆ ก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่สองก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าใจว่าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิมาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูก

กแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูก38มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่จะฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็

าจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันมาอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาอาจจะทำรายงานเขาอาจจะพกเพราะโรงเรียนแจกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะเพราะว่ามันจริงๆการห้ามตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาแบบฟังมันได้จริงๆแต่ว่าเราควรจะชวนลูกคิดนะคะว่าเขามองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะในวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขามองด้วยคำว่าพร้อมของเขาแบบไหนนะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะว่าจริงๆการที่เขาตัดสินใจที่จะพกถุงยางนะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขาจะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคน

ในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกและเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะไม่เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆเพื่อจะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผลฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชังเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และ

ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราจะมีวิธีที่จะไม่ให้เราตกเป็นทาสของความขี้เกียจความขี้เบื่อเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นคนเหลวไหลได้ยังไงคะในการ ในการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราเราถือว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาที่สำคัญมากคือการศึกษาในเรื่องการบริหารอารมณ์ตัวเองดังนั้นการจัดการกับความขี้เกียจและความขี้เบื่อเป็นต้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจเพราะขี้เบื่อคุณเรียนไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกการศึกษาที่มามีผลกระทบต่อการศึกษาแต่ของเราถือว่าการศึกษานี้ต้องศึกษาทั้งวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันใช่ไหมดังนั้นสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งคือท้าทายว่าทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจของเราไว้ในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษาอย่างได้ผลพร้อมที่จะใช้ IQ พร้อมที่จะใช้ความฉลาดของเราอย่างได้ผลเพราะถ้าเราฝึกแต่วิชาการอย่างเดียวใช่ไหมมีความรู้แต่พอมีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นมีอาการขี้เบื่อเกิดขึ้นการศึกษาของเราก็จบหมดไปเลยเรียกว่าเรายังไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองยังไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองฉะนั้นในการศึกษาของเรานี้ต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ที่นี่เรามาดูอาการของความขี้เกียจก่อนว่าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรถ้าเราบอกว่าเพราะเป็นคนเลวไหลก็ไม่ใช่ความขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะขาดคุณธรรมข้อไหนความขี้เบื่อเกิดเพราะขาดคุณธรรมคุณธรรม12ประการไอ้ข้อไหนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการขี้เกียจขี้เบื่อฉันทะใช่แล้วฉันทะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเรายังไม่มีฉันทะคือถ้ามีอาการขี้เกียจขี้เบื่อเกิดขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังขาดฉันทะ เหมือนอาการอ่อนเพลียทางร่างกายอาจจะบอกว่าเราขาดวิตามินขาดอาหารที่มีคุณภาพร่างกายจึงไม่มีแรงเป็นต้นนี่ความขี้เกียจความขี้เบื่อเป็นความอ่อนแอของจิตใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกเราว่าเรายังขาดฉันทะอยู่แล้วประมาทในการปลูกฝังฉันทะให้รักษาจิตใจในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษายินดีในการศึกษาดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ฉันทะเกิดขึ้นก็คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคุณธรรมข้อไหนที่จะ

มีผลทำให้เกิดฉันทะถ้าฉันทะขาดไปคุณธรรมคือโยนิโสมนสิการการคิดคิดเป็นโดยเฉพาะคิดในทางที่จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นในการคิดให้สร้างฉันทะในเรื่องที่เรากำลังขี้เกียจและขี้เบื่อก็ต้องเน้นที่ข้อดีหรือความสำคัญหรือความจำเป็นของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ข้อหนึ่งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังขี้เกียจทำหรือเบื่อไม่อยากทำพยายามคิดในทางที่เห็นคุณค่าของมันความจำเป็นของมันแล้วโทษของการไม่ศึกษาในไม่การไม่ตั้งใจในเรื่องนี้ ก็เป็นการคิดในแง่คุณกับโทษคุณกับสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งท้าทายโทษของการไม่ทำโทษในความขี้เกียจโทษในความขี้เบื่ออย่างนั้นถ้าความขี้เกียจมีอำนาจในจิตใจเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้ในชีวิตเราจะเข้าไม่ถึงทั้งที่มีศักยภาพมีความสามารถพร้อมแต่เข้าไม่ได้เพราะขี้เกียจก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในชีวิตจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานเรื่องการทำหน้าที่ทุกอย่างมันจะมีบางช่วงที่ชวนสนุกและบางช่วงที่ไม่ชวนสนุกทีนี้ในช่วงที่ไม่ชวนสนุกนะถ้าเราประมาทเราไม่ระวังเราขาดฉันทะตรงนี้ที่จะเบื่อที่จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังหรือว่าต้องการให้สนุกแต่เมื่อขาดสิ่งที่ต้องการก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะทำตรงนั้นให้เราวิเคราะห์ความขี้เกียจคือไม่ใช่ว่าทำไมเราเป็นคนขี้เกียจมันไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนขี้เบื่อมันไม่ดีมันเลวไหลไม่ใช่ว่าจะประณามตัวเองแต่ว่ายกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรเราต้องแก้ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องการศึกษาของเราเหมือนกันนี่อารมณ์ศึกษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันนี่ในก็ให้ดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นในชีวิตที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจเรียนดูเหตุดูปัจจัยทั้งภายในตัวเราภายนอกด้วยให้มันครบถ้วนถ้าเราเห็นว่าความขี้เกียจมันน่ากลัวความขี้เบื่อมันน่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่คุณเข้าถึงในชีวิตนี้เห็นคนที่เขาขยันมันเพียรคนที่ใจสู้ไม่ยอมท้อแท้ต่ออุปสรรคว่าน่าเคารพนับถือขนาดไหนแต่ละคนเนื่องจะคิดไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในสิ่งที่ทำถ้าเราได้หลักในการปลูกฝังกำลังใจปลูกฝังฉันทะในจิตใจไปที่ไหนเนี่ยโอ้แบบได้ผลนะจะเรียนหนังสือก็ได้ผลจะทำงานก็ได้ผลเพราะว่าไม่ต้องการกำลังใจจากคนจากภายนอกแต่สามารถสร้างกำลังใจในจิตใจตัวเองเป็นตัวของตัวอันนี้จะเป็นพลังในชีวิตอย่างมากเลย พระอาจารย์คิดอย่างไรกับกรณีเด็ก13คน

นที่ถ้ำหลวงว่ามีสิ่งลี้ลับหรือปฏิหาริย์อย่างไรและกรณีของครูบาบุญชุ่มท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้จริงหรือและสิ่งที่ท่านสื่อสารมีอยู่จริง พอดีเราเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อาตมาอยู่อเมริกาและเขากลับมาก็ไม่ได้ติดตามตลอดก็เลยต้องขอข้อมูลเพิ่มไอ้เรื่องลี้ลับมีอะไรบ้างอะที่เขาที่บอกว่ามีด้วยเลือกกันมีว่ามีเป็นยังไงฮะช่วยเอาโปรดเป็นผู้สรุป

0: กับมาสการครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับท่านเจ้าแม่นางนอนแบบท่านแบบอาจจะพาผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ดูบ้างครับแต่ว่าก็คิดว่าท่านเจ้าแม่นางนอนอาจจะแบบต้องการแบบเจอครูบาท่านพระครูบาบุญชุ่มครับแล้วก็ถ้าครูบาบุญชุ่มมาท่านก็อาจจะให้ปล่อยเด็กมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ต้องครับขออภัยด้วยครับ
1: มีใครติดตามข่าวไหมมีเรื่องไหมเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรอาตมาไม่มีข้อมูลจะวิเคราะห์ช่วยบอกหน่อยครับ

0: Ừ.
1: พอท่านครูบาไปก็ทําพิธีหลายๆอย่างแล้วก็ท่านครูบาก็พูดประมาณว่าอีกประมาณ2-3 วัน2-3 คืนก็จะเจอแหละแล้วอีก2-3 วันก็เจอจริงๆค่ะ
0: ข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: แบบนมัสการค่ะคือตามที่ติดตามข่าวอะค่ะคือถ้ำนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงที่มาจากเมืองเชียงของอะไรสักอย่างแล้วคือมีคนเล่าต่อกันมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นกล่าวขานกันนะคะว่ามีเจ้าแม่ที่อยู่ในถ้ำนั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าพระครูบาท่านสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่กับเจ้าที่ที่อยู่ในถ้ำนั้นได้อะค่ะแล้วก็ติดต่อว่าเหมือนติดต่อแล้วสื่อสารกันว่าเด็กๆจะสามารถออกมาภายในอีกประมาณ2-3 วัน
0: คืออาตมาเป็นคนก็มีความเชื่อในเรื่องภพภูมิต่างๆในสิ่งที่ตาเหนือมองไม่เห็นอาตมาก็เชื่อแต่ละครั้งที่มีการอ้างถึงบางทีไม่เชื่อก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือต้องแยกประเด็นใช่ไหมระหว่างเชื่อโดยหลักทั่วไปกับเชื่อเฉพาะกรณี ที่นี่ในเรื่องของนางนอนหรือว่าเจ้าที่ผมก็สงสัยว่าถ้าจะต้องมีพระมาขอจึงจะยอมปล่อยอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าพระมาขอทำไมจะต้องใช้เวลา48 ชั่วโมงนะเหมือนขอวิชาอะไรอย่างนี้เหมือนนะทำไมมันจะไม่ถ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งลี้ลับว่าจะมีทางออกและไม่ออกทำไมจะต้อง2-3 วันเรื่องนี้ก็ถึงมาว่าลี้ลับมากเลยแล้วก็จะมีไอ้สิ่งลี้ลับจะมีหรือไม่มีในที่นี่แล้วก็มีผลและพระท่านอาจารย์บุญชุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่อาตมาว่าจะมีหรือไม่มีเอาวางไว้ก่อนคืออาตมาก็อยากให้เรายกย่องพวกจิตอาสาพวกเซียวพวกทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งไม่รู้กี่วันถ้าหากว่าเราถือว่าเด็กออกเพราะสิ่งลี้ลับแล้วมันก็จะลดความสำคัญของมนุษย์ที่เราสามารถมองเห็นได้และคนทั่วโลกกำลังชื่นชมว่าโอ้โหทำได้ถึงขนาดนี้คือเรื่องนี้มันดังทั่วโลกนะจะมาอยู่เมืองนอกใน Wall Street Journal New York Times เป็นหน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ของอังกฤษหน้าหนึ่ง เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกในนอกจากฟุตบอลใน2 เรื่องในที่ในหลายวันที่ผ่านมาแล้วคนทั่วโลกก็ตัวชื่นชมประทับใจคนที่มาช่วยงานเริ่มโดยคนไทยและคนต่างชาติและคนที่ไม่มีใครมีอีโก้ต้องการเป็นฮีโร่ที่จะให้ใครชื่นชมคนเดียวแต่ทุกคนทำงานอย่างสมานสามัคคีกันหลายๆประเทศส่วนมากก็เป็นจิตอาสา แล้วที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนี้หมายถึงเมืองนอกที่เขาประทับใจมากก็คือการที่ผู้ปกครองของเด็กส่งจดหมายถึงครูเอกบอกว่าไม่มีใครโกรธไม่มีใครโทษไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลในต่างประเทศนี้ข้อนี้นี่เขาประทับใจที่สุดว่าเขาใจดีเนาะเขาครูพาลูกไปหลงอยู่ในถ้ำเพราะถ้าเป็นเมืองนอกพ่อแม่ก็จะโกรธจะสู้โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องแบบโอ้โหแบบ ให้อภัยไม่ได้เลยทำไมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองคิดจะให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เป็นข่าวด้วยว่าคุณครูพาเด็กนั่งสมาธิด้วยเป็นข่าวดีก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยที่แก่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะรู้จักฉะนั้นอาตมาว่าถึงจะมีสิ่งลี้ลับจะเป็นเจ้าที่หรือจะมีพระมาติดต่อมาสื่อสารถ้าไม่มีพวกเซียวไม่มีพวกมนุษย์ช่วยก็คงไม่ออกได้นะฉะนั้นอาตมาว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนมากกว่าลี้ลับจะลี้ลับมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่อาตมาอยากจะยกย่องคนมากกว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเรื่องเดียวกันติดถ้ำและใช้ชีวิตของเด็กๆหาทีมหมูป่าและโค้ชอันนี้ก็คงอยู่ในคำถามต่อพระอาจารย์ไปเทศที่แอปเปิลเป็นยังไงบ้างครับคนที่นั่นเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยหรือครับ ก็ที่ที่ไปเทศที่จริงก็ธรรมดาเป็นชมรมพุทธของบริษัท Apple ก็ไม่มีอะไรจะเล่าเทศธรรมดาก็มีคำถามแบบปัญญาชนพอสมควรก็ธรรมดาเดี๋ยวน่าจะลง YouTube เร็วๆนี้จะได้ดูเองก็คือสไตล์การแสดงธรรมของอาตมาอย่างที่รู้จักกันดีแล้วว่าไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะออกมาในเวลานั้นเพราะนั้นอาตมาก็ไม่ได้เตรียมการที่จะหาหัวข้อสำคัญที่จะเทศใน Apple อย่างเขาขอไอ้หัวข้อหน้าว่าจะเทศหัวข้ออะไรอาตมาก็บอกว่าจะเทศหัวข้อว่าแล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่จะคิดในเวลานั้น it depends แต่ คำว่าแล้วแต่มันก็นำไปสู่หลักการของพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งกว้างขวางพอที่จะพูดได้ก็ที่มีเสียงสะท้อนก็ค่อนข้างดีที่นี้อาตมานึกว่าจะหวังว่าจะเทศในอาคารใหม่ของ Apple ไม่เคยดูรูปไหมอาตมาไว้เป็นอาคารเป็นสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สุดยอดคืออาตมาเป็นคนชอบสถาปัตยกรรม ถ้าใครลอง Google ดูว่า Apple Headquarters อยู่ Cupertino มันดูลักษณะเป็นโดนัทหรือวงกลมแล้วหรือยานอวกาศซึ่งตอนกลางนี่ก็ปลูกป่าเป็นที่แล้วก็เป็น ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดีมากๆก็การแสดงธรรมก็อยู่ที่อาคารเก่าก็ไม่ได้อยู่ในอาคารใหม่ซึ่งเขาไม่ให้ใครเข้าไปและผู้ประสานงานซึ่งเป็นวิศวกรไทยที่ทำงานที่นั่นมีคนไทยทำงานที่ Apple ประมาณ100คนเขาก็คงไม่ใหญ่พอที่จะให้เราเข้าไปก็เลยไปที่ศูนย์ Visitor Center ซึ่งเขาก็ให้ดูแล้วเขามีโมเดลอยู่ตรงกลางแล้วก็พอเข้าไปดูโมเดลในทุกคนเขาก็แจก iPad ก็มี AR Augmented Reality ซึ่งเราก็เอา iPad มาจองอยู่ที่โมเดลตรงไหนมันจะขึ้นอยู่ในจอแล้วก็จะเปิดออกมาว่าดูว่าข้างในเป็นยังไง ก็คู่พอสมควรเดที่อาตมาชอบอย่างหนึ่งคือเอประตูเรานึกว่าเป็นแอปเปิลแบบมันจะต้องแบบอัตโนมัติใช่ไหมเปิดปิดไม่เลยต้องเปิดเองปิดเองทีแรกว่าอู้ผิดหวังนะท่านนี้อืมมันก็แบบเรโทรดีแบบหรือว่ามันคูลอีกแบบหนึ่งนะ แต่ถ้าใครสนใจสถาปัตยกรรมหรืออยากเป็นสถาปนิกต่อไปลองคอนดูมันน่าสนใจมากอาคารนี้ได้ยินเรื่องพระอาจารย์ไปวัดอภัยคีรีที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ปัสสนุสบายดีไหมคะพระอาจารย์เมตตาเล่าให้พวกเราฟังด้วยคะไปอาตมาไปในงานฉลองศาลาของวัดอภัยคีรีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างหลายปีแล้วอาตมาก็พาคณะญาติโยมจากเมืองไทยไปช่วยทอดกฐินทั้งสองครั้งและ การสร้างอาคารที่อเมริกานี่ยุ่งยากมากคือกฎระเบียบก็ โอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วก็มีข้อบังคับหลายอย่างอย่างเช่นว่าตึกสองชั้นต้องมีลิฟต์เป็นข้อบังคับแล้วลิฟต์นี้ค่าใช้จ่าย$100,000ถ้าคิด3 ล้านกว่าบาทแค่จะได้ลิฟต์ที่ไม่มีใครใช้แล้วก็จะมีต้องมีสปริงเกอร์เพื่อให้เกิดไฟไหม้ใช่ไหมต้องมีสปริงเกอร์อยู่ในอันนี้ก็$100,000เหมือนกันมันหลายอย่างค่าใช้จ่ายที่แบบมหาศาลโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่อาคารเดี๋ยวมีสิ่งที่ประทับใจมากคือมีระบบแอร์ธรรมชาติเป็นผลงานของบริษัทมิตซูบิชิแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นมันเป็นการใช้การเอาอากาศอยู่ในอาคารต่างๆหมุนแล้วก็มีพานท่อน้ำเย็นแต่อาตมาในรายละเอียดไม่ทราบไม่ไปวิศวกรแต่ว่าข้างนอกนี่องศาแต่ในศาลาก็แค่20 กว่าองศาโดยเป็นการหมุนเวียนของอากาศแบบธรรมชาติเป็นแอร์ธรรมชาติดังสถาปัตยกรรมของศาลาคือเป็น2 ชั้นและข้างล่างก็มีห้องมีออฟฟิศมีห้องรับแขกมีห้องเล่นเด็กมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีอีกหลายหลังอยู่รอบๆอาตมาก็ได้เทศในวันนั้นว่าในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนามี2 ประเภทมีประเภทว้าวกับประเภทเรียกมาว่าถ้าเป็นแบบโบสถ์ใหญ่ๆของคริสต์ของอิสลามมันคือต้องการให้คนแบบประทับใจเดินเข้าไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการมันก็ว้าวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งแต่อีกสไตล์หนึ่งคือพอเดินเข้าไปมันรู้สึกว่านี่แหละอย่างเข้าไปในวัดแล้วก็เห็นอาคารนี่แหละคือพุทธศาสนาเห็นความเรียบง่ายความสง่าความเย็นความสงบความอะไรที่อยู่ใน ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมรู้สึกใช่นี่คือพุทธซึ่งอาตมาว่าศาลาที่อภัยคีรีจะเข้าในหลักว่าใช่คือมองทั้งไหนเห็นความละเอียดความประณีตและความคิดวางแผนที่ดีว่าเรื่องการใช้สอยอย่างไรอย่างไรเขารู้สึกทุกอย่างมองเห็นปัญญาของคนออกแบบเห็นความตั้งอกตั้งใจของคนของผู้ก่อสร้าง เห็นศรัทธาของคนทำบุญถวายปัจจัยซึ่งทำให้อาคารนี่เสริมหรือว่าสร้างความรู้สึกที่เราต้องการในเวลาคนเข้าวัดฉันก็ประทับใจเรื่องนี้ซึ่งท่านอาจารย์ปัสสโนก็มีส่วนสำคัญในการออกแบบเหมือนกันทีนี้ในการก่อสร้างศาลาหรือว่าเป็นเรียกว่าคลัสเตอร์บิลดิ้งจะใช้เวลาก็ถูกต้องตามหลักของเราว่าไม่มีการเรียรายไม่มีความเดือดร้อนค่อยๆทำไปแล้วแต่ปัจจัยจะไหลมาเองด้วยศรัทธาของญาติโยมซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารในทางพุทธศาสนาเราคือลักษณะการหาปัจจัยว่าถูกต้องตามหลักพระวินัยไม่เปลี่ยนแปลงใครส่วนวัดก็ไม่ทราบพวกเราได้จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีไฟไหม้ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็พระต้องอพยพออกจากวัดตอนกลางคืนรอบวัดที่มีไฟไหม้หมดเลยแล้วเมื่อพระกลับไปแล้วไอ้พวกจิตอาสาพวกดับเพลิงที่มาจากหลายรัฐหลายร้อยคนเขาประทับใจมากเขาบอกไม่เคยเห็นในชีวิตการดับเพลิงและการทำงานเพราะว่ารอบวัดนี้มันไหม้หมดเลยแต่เมื่อพอถึงเขตวัดเนี่ยหยุดไม่เข้าไปก็วัดก็ดูแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทำให้คนต่างชาติแบบโอ้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องลี้ลับนี่ที่เขานั่งนอนนี่ไม่รู้แต่ว่าที่ไฟคิรีรู้สึกจะมีหลักฐานชัดกว่าก็อาตมาอยู่ที่วัด 4-5-6 วันก็มีพระผู้ใหญ่มาจากวัดอื่นแล้วก็ได้เป็นโอกาสไปพบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องแล้วก็อะไรฮะส่วนท่านอาจารย์ปัสสโนงานนี้นอกจากเป็นงานฉลองศาลาก็เป็นงานปลดเกษียณของท่านอาจารย์ปัสสโนแล้วจากวันที่10วันพรุ่งนี้มั้ง

0: ท่านก็จะออกจากอเมริกา1ปีพรุ่งนี้ท่านก็มาเมืองไทยแล้วท่านจะมาจำพรรษาที่ปักช่องแล้วออกพรรษาจนเดือนธันวาท่านจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดสาขาแล้วที่ประเทศแคนาดาแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่ก่อนแบบปลีกวิเวกฝนเริ่มตกแล้วมีเวลาถึงเวลาไหนในวิธีฝนตกเดี๋ยวว่าอีกข้อหนึ่งนะกราบนมัสการอาจารย์ครับในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปไกลเหมือนในปัจจุบันทำไมอาชีพพวกหมอดูร่างทรงถึงยังคงอยู่ทั้งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงบางคนถึงกับร่ำรวยด้วยซ้ำในเรื่องนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเอกสงประเด็นนี้ไม่เห็นจะขัดกันทำไมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ความงมงายน้อยลงมันก็ไม่น่าจะมีผลต่อกันและกันเป็นคนละส่วนของชีวิตหมอดูก็ใช้โทรศัพท์หมอดูก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันมันก็เป็นคนละเรื่องความงมงายของคนก็ไม่เคยลดลงเพราะเทคโนโลยีอาจจะทำให้ขยายผลของความงมงายด้วยซ้ำไป คนก็คนที่อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงหรือไม่รู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมในชีวิตต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็ไปหาหมอดูแล้วคนส่งสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่ายังคงอยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องเลวหลาย 100% มันมีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยู่อาจจะว่าหมอดูเนี่ยเลวหลาย 100% มันเป็นไปไม่ได้บางทีหมอดูเขาก็แม่นมากใช่ไหมแต่ว่าในความแม่นมันก็มีความไม่แม่นหรือมีความแม่นในบางเรื่องหรือมีความแม่นไม่นานสักระยะหนึ่งของร่างทรงก็เหมือนกันฉะนั้นในการที่เราจะเอาหมอดูร่างทรงเป็นที่พึ่งอันนั้นจะเป็นอันตรายว่าไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าให้เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ถ้าจะไปเที่ยวดูหมอหรือจะไปเที่ยวร่างทรงเพื่อความบันเทิงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินอะไรสำคัญในชีวิตแล้วก็ให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินให้อันนั้นอันตรายหมดโอเควันนี้คงพอสมควร
1: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเรา สองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ
3: อ๋อยินดีค่ะ
2: คุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ
3: อ๋อ
2: ก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
4: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็น

0: เป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคามักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการ พิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับ

ังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือ

0: เรามีบทให้ภาพเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
1: ออกไปเล่นที่ไหนมา
2: โอ้ยคือว่า
3: ถ้าสามีงานเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
2: คือ
1: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
2: โอยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
3: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขตั้งหากล่ะ
2: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
4: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
2: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
4: โอ้ยทำอะไรน่ะ
2: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
4: คุณนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
2: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
4: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะฉ
2: ัน
4: อย
2: ู่
4: เฉยๆฉ
2: ัน
4: สงบลงก่อนแล้วก
2: ัน หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะคุณมากค่ะ
5: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ
4: ์อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
5: ครับ
4: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
6: บางคอยไหมน้อง
4: คิดให้ดีนะ
7: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
4: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
7: เฮ้ย
4: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
8: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
4: โอ้โหเคลิ้มเชียว
8: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
4: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
9: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
10: แม่มามาเร็ว
11: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
4: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆ

0: มีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
1: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเอ้
0: ารู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์การผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกัน
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต
0: ่ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็นสองปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็ช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณหมุมได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเป็นในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลมที่ติดมันก็ดังวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งพวกนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใช้ง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดมักจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได้ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก
0: ก็
1: กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ก็ถึงไปโรงพยาบาล
1: ทำให้ช่วยตัว

0: เองไม่ทันก็เสียชีวิตได
1: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆเราต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกําลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
1: ะ
0: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
1: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
0: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
1: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
0: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2ใน3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะครับพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดนี่กำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
1: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
1: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
0: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
1: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
0: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
1: ๆ
0: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่งคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกําลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
1: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี้ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
1: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2ซากแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายพวกก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการ ปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้ลายฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมลายฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวลายฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวเอาก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลาเอ
1: า
0: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงๆเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
1: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
0: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
0: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี้ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขย่าก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าองค์เข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
1: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
0: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วกั้นหายใจอีกอันในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: ขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
1: ใช่ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่า DIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็แจก มีการใช้ไปประมาณ100,000ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรม

0: หลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะแล้วอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทยคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ Exim Bank ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโยคหรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้
1: ค
0: ่ะทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บเราก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค่ะ
0: โทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่การใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึก

0: หายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้5ถึง10ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพวกนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแล่ปลานะครับนะต้องเป็นแล่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แล่อย่างนี้นะครับแล่อย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแล่ค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับจากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคนเจอปัญหาเรื่องเวลาเราทอดปลาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องอะไร

0: นะเวลาทอดปลาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี่นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคและเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาม ันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไป

0: เราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็มีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็จะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: สวัสดี
1: ครับ
0: มันมีหลายอย่าง 1. แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่า
2: สี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้นะครับจนเสร็จ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงคงไผ่แต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมนะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทํางานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทําอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทําผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมาไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งเนี่ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับโดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีด กระตุ้นภูมิบัตรยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกล็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมศรีสะเกษด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งเอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ

0: ในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
1: ครับ
0: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยอ่ะครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปเนี่ยให้กับคนรุ่นหลังอะครับเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
2: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเรา

0: ก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

านที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการ

0: าหลายนั้นให้รู้ด้วยว่าการที่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบละสังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระคุณเจ้ารันตมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ลีลาดไปสู่ปรางคประสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริคุทธอามาตย์ได้อาราธนาให้นั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นในลำดับต่อจากนี้ไปพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตนด้วยตนรับตำแหน่งแห่งที่ของพระยายมราชก็ได้สมมุติตนดำเนินเรื่องก็มีณพระคุณเจ้าค่ะ
1: โสยะโมราชาเถรังทิสวาพุทธายาสนาปจุคมนังกัตวาตังเถรังพุชีกุโตอาคโตสิพันเตนติอิติอิอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราชจะได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีว่าโสยะโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยายมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริพุทธอมาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นชะลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพบพระคุณเจ้าจึงเอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนมีธุระอะไรละพระคุณเจ้าขา
0: ชมพูทีบามกโตหิมหาราชาขอถวายพระพรธรรมภาพมาแต่ชมพูทวีปเมืองมนุษย
1: ์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าให้ตอบว่ามาแต่ชมพูทวีปเป็นเมืองมนุษย์พันเตไอ้คำว่าเมืองมนุษย์เป็นที่อยู่ของใครละพระคุณเจ้าขา
0: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทพระพร
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมีแต่สัตว์เท่านั้นนะพระคุณเจ้าค่ะเป็นทั้งสัตว์ประเสริฐเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานปะปนกันอยู่บนโลกมนุษย์นั้นพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจำเป็นเหลือเกินที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาไต่สวนทวนฟาร์มจำเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงสำเนียงของกันและกันก่อนขอโทษแต่พระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรแล้วพระคุณเจ้าค่ะ
0: มาในเทวะเถระขอถวายพระพร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อเขาพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยสร้อยขอโทษแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
0: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริสุทธิศีลคือการรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระคุณเจ้ามีเนื้อหามีเสาระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็น

0: การใดรับพระคุณเจ้าค่ะ
1: มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ
0: ครับ
1: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
0: ครับ
1: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้ว1ประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ปางเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่3นั้นต้องการที่ให้มหาบพิตรพาดูในส่วนของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่สองต้องการที่จะสนทนาความเป็นไปเป็นวาความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยวในเมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
1: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงนามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้มหาบพิตรได้ถามชื่อของอาตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วที่เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบพิตรได้ชี้แจงโดยสังเขป
0: ครับพันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะยมะยมะยมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นแล้วก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการนรกต่างๆไปประสบพบกับสัตว์นรกทั้งหลายก็มีความน่ารังเกียจมีความน่ากลัวไปประสบพบกับเปลวเพลิงเปลวไฟมันก็มีความร้อนนี่ความหมายและชื่อของพระยายมราชนะพระคุณเจ้าข้าคู่บุญคู่บาปครับ
1: เป็นพระยายมแล้วเนี่ยต้องตกนรกด้วยหรือเปล่ามหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญเป็นพระยายมราชก็ต้องตกนรกนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติดเป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะละไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่งให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอนุมาบอพิษในส่วนของการสนทนากับเราในริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้ฝากมาให้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบอพิษเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานานับประการอย่างนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบอพิษ
0: พันเตก็แต่ว่าคุณเจ้าผู้เจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีใจคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้ายส่งลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระคุณเจ้าค่ะพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เรารู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดี
0: โอ
1: ้มีอะไรไปเครื่องชี้วัด
0: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคครั้งหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำเหมือนกับในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศน์ในเรื่องราวของฎีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมด

0: แล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาไว้แล้วแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อตกรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเรอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ถ้าตรวจสอบนะไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรรมในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
0: บนโลกนี้เขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้ามาเกิดมาชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์นั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นนะมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นนะเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สองถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวาจาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่3ถามว่าตะยังเทวรูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่2เข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทรงเสียงร้องทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายตายด้วยความประมาทผิดนะพระคุณเจ้าให้โอกาสถามข้อที่4ถามว่าจตุถังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกลิ่นเหม็นไปหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวด3คืนสวด7คืนสวด5คืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถาม4ข้อ4ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูกจองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บมะเร็งเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจมือส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกสัตว์นรกตอบเสียงดังเพราะสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการนี้ถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดว่าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งอย่างสูงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัต

0: ์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าขา
1: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพญายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินันทปัจเจเวคขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้พิจารณาเนืองว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกจะต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทั้ง8ขุมดังที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็นหนึ่งโทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละภูมินั้นมีวิธีการทรมานทรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังคาตนรก4โรรุวนรก5มหาโรรุวนรก6ตาปานรก7มหาตาปานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนรกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้นเมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้ชื่อว่าสัญชีวนรกในนรกกลุ่มนี้ก็บอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเบญหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไร่ไถนาก็ไม่เอาส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่2ชื่อว่าการสุตตนรกในนรกกลุ่มนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็ก1อันเอาไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในกลุ่มที่3ชื่อว่าสังคาตนรกในนรกกลุ่มนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้แต่ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่3ชื่อว่าสังคาตนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในกลุ่มนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของในนรกขุมนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวนรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวนรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่า มหาโรรุวันนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกระแนะกระแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันนี้หมดบทบุญจากโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้กลุ่มที่6ชื่อว่าตาปานรกในนรกกลุ่มนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฝิ่นก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี่ไหลออกทั่วสารพางกายนะพระคุณเจ้าค่ะในกลุ่มที่7ชื่อว่ามหาตาปานรกในนรกกลุ่มนี้ไม่ชอบเสพไม่ชอบดื่มอย่างเดียวพระคุณเจ้าแต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานสัตว์เขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และกลุ่มสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกกลุ่มนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกมนุษย์ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนันติกรรมกรรมหนักประการที่1ฆ่าบิดาประการที่2ฆ่ามารดาประการที่3ฆ่าพระอรหันต์ประการที่4ทำร้ายพุทธเจ้าจนยังโรหิตไอห่อและประการสุดท้ายสังฆเภทยุยงตะแคงรั่วให้สงแตกจากหมวดจมูกณพระคุณเจ้าขา
1: เรียกว่านรกทั้ง8ขุมนั้นมีที่ไปที่มาสำหรับตนนรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่พอจะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้ายขุมที่8ที่เรียกว่าอเวจีมหานรกบุคคลที่ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกกลุ่มนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลายทำร้ายได้แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่สนทนาปราศัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าท่านสมารายได้สนทนาปราศัยกับพระยายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าธรรมรายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเด็กก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็หนุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีลายเข้าถูบ้านกรรมโภชกามโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะไปบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมาลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเราเนรคสัตว์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้ารันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจ ในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่

ที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8 ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

0: คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียง
2: แกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเลย
0: ขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
0: ไม่มีค่ายอาจารย์เชยคนไหน
3: คนนั้นค่ะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
0: นี่หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: อายุเยอะแล้วนี่
3: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
0: นี่พี่อยากรู้จักอ
3: ่
0: ะ
3: ได้ได
0: ้พี่รู้จัก
3: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะ
4: ครับ
0: อยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำไรเนี่ย
4: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
0: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
4: ายุของอาจารย์รู้ไหม
3: ของอาจารย์นั่นแหละ
4: 55นะ
0: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเอ้ยยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
4: ได
0: ้หนูขออยู่ด้วยได้มั้ยคะถ่าย MV ใช่มั้ย
5: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
4: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อด
0: ี
4: กว
0: ่
4: า
0: ได้ค่ะ
4: จะย้ายไปพอดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูง

0: ถ่ายบูสกรีนครับ
1: ถ่ายกินสกรีนตรงนี้
0: บูสกรีนด้านนี
1: ้บูสกรีนเพื่ออะไรคะร้องเพลงอะคะลิปซิง
0: ค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะนะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
2: ่ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเช่เริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
2: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนนะตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำภาษีของเรา
2: ใช่ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหมคร
2: ับช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอ่ะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตรีอะ
2: ก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายเนี่ยต่อหน้าต่อตาเราแล้วก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะโดยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถเราก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงก็เขียนว่าถุงละ20บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถอย่างเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
2: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: ฝากพอสิ่งชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
2: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จารึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
2: ้ครับ
1: แล้วได้จริงป่ะคะ
2: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได
1: ้ค่ะ
2: โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่ะเราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
2: ข้ามสะพานลอย
1: ข้ามสะพานลอยโอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
2: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
2: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับบริจาค
2: ก็อยู
1: ่ซื้อเสื้อเกราะทหาร
2: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟ้อนเลยอ่ะ
2: เป็นฟ้อนรู้สึกจะเกือบ20,000หรือ10,000กว่าบาทนะ
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
2: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
2: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
1: ช่างเชื่อม
2: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
1: ค่ะ
2: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
1: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
2: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
1: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
2: โอ้เยอะเลย
1: อย่างนี้เวลานะเชอยากจะทำอะไรนะเชเริ่มเลยป่ะคะ
2: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มทยอยและโปรเจกต์เพี้ยนๆทั้งนั้นแหละ
1: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
2: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
1: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อน
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะไม่ลอยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไม่ต้องมาเคลียร์เสียเวลานี่นัทเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ลุงมีขี้เมาสับเปลือกแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผา เออแต่วันนี้แย่แล้วนักเพลงเล่นกันไม่ค่อยได
1: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
4: เหนื่อย
1: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
3: เอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
1: วันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ก้อสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีเชิญโอ้โหตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกะโหลกข้างนี้มันเป็นกะโหลกเทียมเนี่ยครั้งนี้
0: หมายความว่าแม่เชเคยมีอุบัติเหต
1: ุใช่
0: มา
1: แล้วมีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่เนี่ยแล้วก็ตัดกะโหลกออกแล้วก็ไปใส่กะโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: แล้วอย่างนี้สุขภาพแม่เชก็ไม่แข็งแรงแต่แม่เชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: เลี้ยงม้า
1: เลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไปเพื่อจะเอาโปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าอันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพราะเพลงที่เราเล่นส่วนมากมันจะ
0: เ
1: ป็นเพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: ค
1: าร์
0: บอย
1: เป็นแนวคาร์บอยเราก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยมันก็ไม่มีใครคิดแปลกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ย
1: อ๋อเนี่ยไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรอะคะภูมิลำเนา
1: ใช
0: ่โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อะ40-41อะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกก็คงจะเจอนี่ก่อนนะไอ้นี่มันพร้อมใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ
0: ่อค่ะ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลย
0: อ๋อ
1: ยอมร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข
0: ์แต่ว่ามีงานอื่นไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
0: อ๋อเหรอป่ะถ้างั้นพ
1: ี่
0: เดี๋ยวหนูมาช่วยนะป่ะค่ะเดี๋ยวดูพี่
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะโอ
2: ้
0: โหพี่อะไรคะเนี่ย
2: เรียกกันออฟครับ
0: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
1: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี
0: พี่ออฟก็เป็นผู้พิการ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ไหนด้านขา
0: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: ตรงนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: เขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปมา
0: สอนเขา
1: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ว่างก็มาเล่นกัน
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
1: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนเพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
0: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะยูฮูพร้อมยัง
3: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
4: เจ้าของ
3: ลงเล่า
0: อยากร้องมั่งอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยเข้าไปได้เลย
0: เพลงอะไรดีอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออะไรดีเพลงอะไรดีอ่ะ
0: จัดมาเลยเดี๋ยวนุช
1: เชิญ
0: สอนหนูด้วยนะ
1: อ่ะ
0: เพลงนี้

0: เพลงนี้นะ
1: ชื่อว่า
0: เพลง
1: คาวบอยจะเป็นคาวเกิร์ล
0: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
1: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
0: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
1: จ้า

0: หนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: เอออย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษทำให้เราเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารสลัดแล้วจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: นี่กินช้าแค
3: ่
4: น
3: ี้
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
4: กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ๋อต้องกินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็
2: ใ
3: ครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็เห็นหนูชอบจานที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดีโอ้โห
0: รอระเบิดเถิดไปเลยเฮ้นี
3: ่
0: ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
0: ค่ะ
2: คุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบถ้าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
2: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
3: ครับวันนี้ไม่เจอเพราะอีกคนนึงไปเต้นบีบอยที่โคราช
2: แล้วอย่างน้องผู้หญิงนะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
2: แค่นี้ก็พอ
3: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
0: ะ
3: การปกครองลูกต่างๆนี้เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
2: ตรงไหนอะคะ
3: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี
0: ้เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
3: ใช
0: ่ตรงนั้น
3: อันนี้กล่อง
0: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
3: ก็ประมาณ6โมง
0: ประมาณ6โมง
3: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไปก่อน
0: ใช่แล้วใช่ไหมคะมาแค่งั้นหนูรีบ

0: พราะว่าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
1: ประหลัดครับ
2: เชิญท่านอยากช่วยพี่ปิ่น
0: พี่ปิ่นครับ
3: เชิญเลยค่ะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ค่ะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล้ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครต่อใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ่ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนะเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: วันนี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะเพื่อ

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมเออสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะไม่เดี๋ยวจะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อยน่าจะอยู่มา 4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: อ๋อจ
0: น
1: ไปจะเสร็จเนาะ
0: ใช
1: ่ได้เยอะแล้วเหมือนกันนะ
0: ดีละดีๆมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหจิตแล้วมานับเงินกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มารับขึ้นมาไอ้ยะ
0: ขอเชิญทีมงานมานับหน่อย
1: ไหนดูหน่อยว่าเท่าไหร่
2: ผมว่า30ว่า40 150
1: นี
0: ่วันนี้ได้ 1,054 บาท
1: โอ้โห
0: ถือว่าได
2: ้น้ำใจอ่ะ
0: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอนค่ะ
0: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับอาสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ
3: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักนาเชสิ่งที่จักรจั่นมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของนาเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่นาเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

สูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือมีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้

รียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์

0: ความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV โดยส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุน

0: กับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยง ในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เรา

เพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆ นะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั้นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ไปดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวเพื่อรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแบบว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรอย่างค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรอย่างค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่อะไรอย่างค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบทุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะ

เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่ด้วยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวมีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะสองมือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่นะใส่ในรัง
1: อ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ทักตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ์
3: พันตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: มันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองหนูอร่อยไหมไปต่อไปเลยส่งเสียงดาให้หน่อยถ้าอร่อย
1: จะเป็นเกษตรกรเตรียมตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปไว้หนาวเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: พี่จะอ่าน
0: ก็จะลงสุขาทำไมพี่จะอ่านก็วนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้นั่นก็ต้องลองชิมแล้วถามว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคทีเสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ

0: าดินมาทำเป็นอาหารค่ะ
1: อืม
2: แล้วกินด้วยป่ะ
0: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
3: อ้าวเหรอวิธีนึงแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
3: กบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยอ้าวลดเลยให้ทั่วเลย
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
3: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
0: ยังไงอะคะ
3: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
0: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
3: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
4: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อย

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์มันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็ทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานหลานอย่างคนนี้
2: เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่

ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาว KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทำได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสันหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสันหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตัดเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสันหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสันหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียว ทรงเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอารยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอารยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนวัติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่และขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่รักปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปทำขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรด ภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับวัฏฏสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยชน์บริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเปลือยกายนุ่งห่มน้ำเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งห้าคือโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่หนึ่งก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่สองคือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่สามก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่สี่คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุนและม.ที่ห้าคือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นเพราะนำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามม.ทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัฐธิโยรัฐธิหนึ่งเขาเรียกว่ารัฐธิวามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่ วิหารเมืองกาจุลโภคผมเคยได้ไปชมมาถึงวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในลัทธินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเศษจังวาดเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั่นเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษฐกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เป็นพระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเรียกชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจในพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัตว์และมรรคสัตว์ผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตปริญญา กำหนดรู้ทุกสองปหานะปริกำหนดรักสามสัจฉิกรณปริยากำหนดกระทำให้แจ้งแล้วก็สี่ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้งสี่ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณหลังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการก็เกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอารโกความสว่างสวัยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกเป็นว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลสสามประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาดังที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีก ิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200